0: Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิศริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮากุลที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14:00 น.-15:00 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใ

0: อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
1: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
2: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
1: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
3: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
1: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิก เป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
9: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายาน ผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิ่งคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดนเด็กซันไรท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี6-3และ6-2 ชนะเพชรคว้าแชมป์โวชนิดรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93ซมและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21ซมและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพัน
17: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
18: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
20: พอผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท้
21: โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาล ครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ํามานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
21: ครับผม
20: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
21: แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
20: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
21: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun nae
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: ุ้นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขาพยายามเททุกสิ่งทุกอย่างในซองธนบัตรนั้นออกมาไม่พบอะไรไปมากกว่านั้นทีนี้หันมาพิจารณาดูลูกกุญแจสำหรับห้องพักของบริษัทโรงแรมเปรมปรีที่ป้ายวงกลมซึ่งทำด้วยอลูมิเนียมติดกับกุญแจบอกหมายเลข9ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมแห่งนั้นชีพดอกกุญแจโรงแรมเบาๆตารีและคิ้วขมวดชื่อของโรงแรมเปรมปรีดูเหมือนจะเคยผ่านสายตาเขาอยู่บ่อยๆแต่นึกไม่ออกว่ามันอยู่ยังตำแหน่งใดของพระนครอยู่ในประเภทโรงแรมที่เพิ่งจะเปิดกิจการขึ้นใหม่ไม่นานมานี้นักจะอย่างไรก็ตามเบอร์โทรศัพท์ของมันช่วยความสะดวกแก่เขาอยู่มากชีพผลัดจากโต๊ะเข้าไปใช้โทรศัพท์ของสถานที่นั้นเพียงครู่เดียวเขาก็ดีดมือเบาๆเสียงเอื้อเฟื้อของทางฝ่ายโรงแรมที่บอกเขามาทำให้เขาเพิ่งจะนึกออกมาได้มันยังไม่ดึกนักเขาเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือชีพบอกเวลา5 ทุ่มตรงเป๋งขณะที่พึมพำเบาๆยืนลังเลอยู่ครู่ก็พลุบออกมาจากบาร์ไม่กี่นาทีจากนั้นบริเวณด้านหน้าของโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตเป็นที่ปรากฏกายของเขาชีพเดินเหลือบซ้ายชะไม้ขวาถลายไปยืนมองดูโปสเตอร์หนังและเลาะมาทางเข้าของโรงภาพยนตร์ด้านหน้าพอดีกับหนังรอบดึกเลิกและฝูงชนทะลักออกมาเป็นโอกาสดียิ่งสำหรับเขาที่จะปะปนกับกลุ่มชนอ้อมไปยังทางด้านหลังโรงภาพยนตร์โรงแรมเปรมปรีตามชื่อที่บอกอยู่ในกุญแจห้องของนำที่เขายึดได้อยู่ที่ตัวตึกด้านหลังของโรงภาพยนตร์นั่นเองมันเป็นตึก3 ชั้นตั้งยาวเหยียดขนานกันไปกับถนนสายตัดใหม่อันเป็นที่จอดรถสำหรับโรงภาพยนตร์ชั้นล่างสุดเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มข้าวแกงและสารพัดอาหารซึ่งบัดนี้ดูเหมือนกำลังจะเตรียมเลิกขายเพราะค่อนข้างดึกชั้นที่2เป็นภัตตาการจีนชั้นดีส่วนชั้น3ตลอดทั้งหมดเป็นบริเวณของโรงแรมทั้งสิ้นความสะอาดโอทงเกือบจะมีเหมือนโรงแรมสำหรับชาวยุโรปมาพักในย่านศรีพระยาหรือสุรวงศ์การเช่าพักก็ดูเหมือนจะยังน้อยมากเพราะเพิ่งจะเปิดใหม่ไม่เป็นที่รู้จักหรือสนใจของใครนักคนที่ปลุกปลงสำหรับกรุงเทพพระมหานครอย่างชีพชูชัยก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหม่ต่อสถานที่นี้มันได้เปรียบอย่างที่จะไม่มีใครรู้จักเขาและก็เสียเปรียบอยู่อย่างคือทางหนีทีไล่สำหรับเขามันคงจะไม่สะดวกได้นักถึงกระนั้นก็ตามในขณะที่เขาเดินขึ้นไปทางบันไดด้านหน้าโดยผ่านภัตตาคารชั้น2ขึ้นไปนั้นก่อนจะขึ้นเขาก็ไม่ลืมที่จะสำรวจทางด้านหลังไว้แล้วมันอยู่ในตอนหลังของตึกปิดเงียบเชียบเปิดประตูตารางเหล็กไว้เพียงคนผ่านเข้าออกได้เท่านั้นมีชุดรับแขกหรูหราอยู่ในบล็อกแรกที่ขึ้นไปถึงและห้องทำงานของเสมียนก็อยู่ใกล้ๆความเงียบสงบบอกให้ทราบชัดถึงสภาพของโรงแรมดีสุภาพบุรุษจีนลักษณะบอกว่าเป็นนักค้า 2-3 คนนั่งคุยกันอยู่ในห้องรับแขกและเสมียนพนักงานตลอดจนบอยประจำสถานที่ซึ่งเป็นจีนทุกคนทำให้เขามีความรู้สึกว่ากลิ่นไอของเล็บครุฑโชยเตะจมูกอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักเขาอาจจะฝ่าเข้ามาในดงของอินทรีร้ายอย่างเสี่ยงอีกครั้งแต่มันเป็นเรื่องราวของความเคยชินในประสาทเกล้าๆเต็มไปด้วยไหวพริบการต่อสู้หรือหลีกหลบอันช่ำชองพ่อค้าผิวขาวเหมือนหยวกในห้องรับแขกกลุ่มนั้นชำเลืองแวบที่ร่างโย่งใหญ่ของเขาซึ่งเดินห่อตัวขึ้นมาเพียงแวบหนึ่งก็ละความสนใจหรือไม่ก็อาจจะเก็บความสนใจไว้อย่างเงียบโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาจับได้พากันหันไปสนทนาตามเดิมชีพชะโงกเข้าไปในห้องทำงานของเสมียนเวนเพื่อนของกันที่มาจากใต้เมื่อบ่ายนี้น่ะกลับมาหรือยังเขาถามด้วยเสียงอ้อแอตารีปรือเหมือนคนที่กำลังมึนจับเสมียนเวนมองเขาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาย้อนถามมาอย่างสุภาพชื่ออะไรเหรอครับประดิษฐ์มาจากหาดใหญ่น่ะอ๋อแกออกไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับป่านนี้ยังไม่เห็นกลับมาว่าไอ้เวรไหนมันบอกว่ามันจะกลับมาเวลา5 ทุ่มไงล่ะดันถลายไปไหนแล้วฉิบเขาบ่นอู้อี้เกายึกอยู่ที่ท้ายทอยมันดูสนิทสนมกลมกลืนกับอาการตีขลุ่มของเขาจนเสมียนเวรไม่มีโอกาสจะทราบอะไรได้นอกจากแน่ใจว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของห้อง ชีพถอนใจเฮือกหันซ้ายหันขวากล่าวต่อมาว่าเมื่อหัวค่ำเนี่ยเราพบกันที่ราชวงศ์นัดกันว่าจะมาคุยอะไรกันหน่อยที่นี่แล้วป่านนี้ไงไม่มาอีกล่ะเหลวไหลจริงนี่ดูสิเขาให้กุญแจห้องกันไว้ด้วยสิบอกว่าถ้ามาก่อนให้เข้าไปรอในห้องไอ้กันก็ถลายไปกินเหล้าฆ่าเวลากะว่าจะมาถึงให้ทันเวลานัดเลยทีเดียวในนั่นดังยังไม่กลับกุญแจห้องเบอร์9เดาะอยู่ในมือของเขาสมมุติว่าจะมีการเคลือบแคลงสงสัยอะไรจากเสมียนเวรมาก่อนมันก็สุดสิ้นไปในทันทีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเสมียนร่างผอมบางหน้าขาวเป็นไข่ปอกก็ไม่ได้ระแวงเขาตั้งแต่ในตอนแรกเสียด้วยซ้ำไปถ้างั้นเชิญคุณเข้าไปรออยู่ในห้องก่อนสักครับกุญแจก็มีอยู่แล้วเขายืนลังเลสะบดพำอยู่ครู่นึงก็พยักหน้าหงึกๆก้าวไปเบื้องหน้าเออถ้ามันก็ต้องอย่างนั้นแล้ววะหนังตากันก็หนักเต็มทนแล้วด้วยสิระยำจริงนัดไม่เป็นนัดจะเอาเครื่องดื่มอะไรไหมครับไม่ไหวแล้วโอ้ยไอ้น้องชายมันดันเออขึ้นมาจนถึงคอหอยจนจะคายแก้วอยู่ล้อมล่อขอบใจวะพอพ้นจากเคาน์เตอร์ของเสมียนเวรตาปรือจะหลับมิหลับแหลก็สว่างโพรงวาบขึ้นว่องไวและคมกริบเขาเดินเลาะไปตามทางอันยาวเหยียดและผ่านห้องเบอร์9เลยไปจนกระทั่งสุดทางเลาะออกไปยังเฉลียงด้านหลังซึ่งอยู่ในตอนหลังของโรงภาพยนตร์วกกลับมาที่บันไดลงด้านหลังพอครบรอบกลับมายืนอยู่ที่หน้าห้องเก้าทางฉุกเฉินสำหรับเขาก็พร้อมสับอยู่ในสมองหากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชีพชูชัยมองสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงตนอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าปลอดภัยดีก็ไขกุญแจพลุบเข้าไปในห้องและลั่นเสียอย่างสนิทเขายืนนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งจึงกดสวิตช์ไฟเปิดขึ้นห้องนั้นเป็นห้องพักทันสมัยแบบกระทัดรัดถึงแม้จะไม่ใช้เครื่องทำความเย็นหน้าต่างทุกบานก็กรูไว้ด้วยลวดกันแมลงมีเตียงนอนขนาด2คนตู้ใส่เสื้อผ้าพร้อมกระจกอ่างล้างหน้าห้องอาบน้ำและเก้าอี้ชุดรับรองแขกเล็กๆพร้อมสับภายในอนาเขตไม่กว้างขวางนักของมันเป็นห้องพักของเจ้าของบ้านซึ่งจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้สิทธิ์อีกตลอดไปแล้วเพราะขณะนี้ได้กลายเป็นศพอันแสนที่จะหวาดเสียวขาติดอยู่กับบานกระจกในห้องของบ้านที่ถนนวิทยุเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดที่เขาตามติดมาจนถึงที่นี่หากความคาดคะเนไม่ผิดไปเขาคงจะต้องได้หลักฐานอะไรบ้างจากคนที่ตายไปแล้วชีพชูชัยเริ่มการเคลื่อนไหวของเขาภายในห้องนั้นขึ้นด้วยวิชาของโจรกรรมแรกที่สุดมือทั้งสองหุ้มไว้ด้วยถุงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นผ้าเช็ดหน้าลูบไปยังสวิตช์ไฟและลูบบิดประตูที่เขาจับด้วยมือเปล่าไว้ในครั้งแรกนั่นแปลว่าจะไม่มีหลักฐานใดๆทิ้งไว้สำหรับให้ใครค้นพบหากว่าจะเกิดมีการค้นกันขึ้นภายหลังครั้นเขาเปิดประตูห้องน้ำโผล่หน้าเข้าไปสำรวจเปิดหน้าต่างออกชะโงกออกไปมองทุกด้านและปิดไว้ตามเดิมตรงมาที่ตู้เสื้อผ้าคือด้านที่มีลิ้นชักออกก่อนแฟ้มเอกสาร 2-3 แฟ้มในนั้นถูกขนออกมาและเปิดออกตรวจดูอย่างละเอียดมันเป็นจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาอังกฤษและจีนเกี่ยวกับกิจการค้าและการธนาคารทั้งสิ้นบ่งชัดอยู่ว่าเจ้าของเอกสารมีการติดต่องานประเภทในหน้าทั้งหลายนอกจากหัวกระดาษบางชิ้นที่บอกนามบริษัทนำตักเสียสาขาหาดใหญ่และ Head Office ในสิงคโปร์แล้วไม่มีหลักฐานใดๆทำความพอใจให้แก่เขาในกระเป๋าเสื้อสากลสีขาวที่แขวนอยู่ในตู้เขาได้หลักฐานการส่งโทรเลข2ฉบับฉบับหนึ่งจ่าหน้าถึงนามเมธาพันผลที่หาดใหญ่ส่วนอีกฉบับหนึ่งถึงบังเอ็นวันในฮ่องกงจากหลักฐาน2ชิ้นนั้นพิสูจน์ให้ทราบชัดได้ในทันทีว่านายเมธาพันผลและบังเอ็นวันเป็นคนละคนกันและในขณะที่นำส่งโทรเลขคือเมื่อบ่ายนี้เป็นเวลาที่เมธาจะต้องอยู่ที่หาดใหญ่ขณะเดียวกันบังเอ็นวันก็ออกจากสิงคโปร์ไปสู่ฮ่องกงแล้วเขาได้กุญแจกระเป๋าเดินทางขนาดย่อมในกางเกงเสื้อสีน้ำตาลไหมซึ่งแขวนอยู่ใกล้กับเสื้อแล้วนั่นเองไม่เป็นการยากเย็นอะไรที่เขาจะเปิดมันออกโดยไม่จำเป็นจะต้องทำลายกุญแจของกระเป๋าเดินทางใบนั้นให้เสียหายไป ภายในซึ่งถูกอัดแน่นอยู่ในเสื้อผ้าและเอกสารอีกชุดหนึ่งถูกรื้อค้นอย่างละเอียดที่สุดในที่สุดหัวใจของเขาเต้นแรงและตาเบิกเป็นประกายขึ้นเมื่อค้นพบเอกสาร 2-3 ชิ้นซึ่งใจกลางของแผ่นเอกสารนั้นมีรูปนกอินทรีเป็นเงาผงาดปีกหราอยู่อักษรสีม่วงเป็นภาษาจีนใช้อัดด้วยเครื่องโรเนียวข้อความขึ้นต้นตัวใหญ่ซึ่งมีเส้นขีดใต้ไว้บ่งชัดว่าเป็นหนังสือเวียนซึ่งออกณกองบัญชาการโจรจีนโดยตราประทับเครื่องหมายของผู้บัญชางานสูงสุดของหน่วยกองโจรเบื้องล่างใจความมีมาถึงสมาชิกในวงการสิ่งเองทั่วทุกสาขาแห่งสาพันภาคีเป็นไปในทํานองปลุกปั่นยุยงและนัดแนะที่จะลุกฮือขึ้นพร้อมกันหมดเพื่อการก่อกวนครั้งสำคัญมันไม่มีสาระและความหมายอะไรเหมือนเช่นที่เขาตั้งใจจะได้พบในครั้งแรกเลยหนังสือเวียนในทำนองนี้เป็นของธรรมดาอยู่เสมอสำหรับพวกอินทรีร้ายบางขณะเป็นไปในทำนองข่มขวัญหรือลวงฝ่ายปรปักษ์เสียมากกว่าการนัดก่อวินาศกรรมหรือทำงานประเภทอะไรในกิจการของสมาคมลับแต่ละครั้งก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่มันสมองอันปราดเปรื่องของผู้บัญชางานในชั้นที่อยู่บนบัลลังก์แห่งอินทรีย์จะกำหนดกฎเกณฑ์แจ้งให้บรรดาสมาชิกได้ทราบในลักษณะของหนังสือเวียนเช่นนี้เพราะถึงแม้จะเป็นความลับในวงการของพวกมันก็จริงอยู่แต่มันก็ย่อมจะตระหนักดีอยู่แล้วว่าหูตาของตำรวจหรือหน่วยสืบราชการลับของแต่ละประเทศที่กิจการมันจะลงอยู่ย่อมสามารถเข้าถึงใบปลิวของพวกมันอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นน้อยครั้งนักที่อินทรีร้ายจะลงมือปฏิบัติงานสมจริงตามที่ได้กำหนดเป็นแผนโดยหนังสือเวียนเหล่านั้นนอกจากจะเป็นเรื่องหลอกลวงข่มขวัญและสร้างความอลเวงให้แก่หน่วยปราบปรามเท่านั้นซึ่งตำรวจหรือนักสืบย่อมชินกับกุศโลบายซ้ำซากจำเจของมันดีแต่ก็ไม่เคยที่จะปล่อยปละละเลยหรือถือว่าไม่มีความหมายเสียเลยทีเดียวเพราะยังคเนไม่ถูกว่าอินทรีร้ายจะเกิดสำแดงเดชของมันตามที่ประกาศไว้ในหนังสือเวียนนั้นจริงจังขึ้นหรือไม่ความสังหรณ์และประสาสัมผัสที่เคยชินกับเหตุการณ์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเตือนใจเขาพิกลอยู่ในการที่จะพิจารณาว่าหนังสือเวียนของโจรจีนซึ่งค้นพบได้ในกระเป๋าเดินทางของหนำนี้น่าจะมีอะไรที่มากไปกว่าข้อความธรรมดาปรากฏชัดอยู่ในตัวหนังสืออัดโรเนียวอย่างน้อยที่สุดโน้ตเป็นภาษาจีนเขียนไว้ด้วยลายมือตัวจิ๋วที่ระบุไว้ว่าหนังสือฉบับนี้ส่งถึงปรีดาหันนำโดยเฉพาะก็เป็นสิ่งสะกิดใจเขาอยู่เต็มที่หัวหน้าใหญ่ของกองโจรจีนในมาลายูมีบทบาทอะไรที่จะต้องเกี่ยวพันกับปรีดาหันนำด้วยเหตุไรที่จะต้องหมายเหตุไว้ให้น่าฉงนว่าหนังสือเวียนทั่วไปเฉพาะแผ่นนั้นจะต้องไปถึงมือปรีดาหันนำยิ่งกว่าอะไรก็คือซองจดหมายสีดำสนิทกลางซองตรงตำแหน่งสำหรับจ่าหน้ามีสวัสดิกาสีทองสว่างโร่เป็นปริศนาอยู่ตรงกลางแทนการจ่าหน้าซองนี้มีคลิปกลับติดอยู่กับหนังสือเวียนแสดงว่าหนังสือเวียนจะต้องบรรจุลงไปในซองเครื่องหมายชนิดนั้นระบุชัดว่าส่งถึงปรีดาหันนำเพียงคนเดียวโดยไม่จำเป็นต้องจ่าหน้าก็แล้วเหตุใดมันจะต้องถูกนำมาโดยหนำอย่างลี้ลับอย่างมีแผนรัดกุมที่จะเตรียมจะส่งให้แก่มือหล่อนถึงเพียงนี้ตามธรรมดาจดหมายเวียนสมาคมอินทรีย์จะกระจายไปตามสายของสาขาต่างๆเชื่อมถึงกันได้หมดไม่จำเป็นที่จะต้องลักลอบแอบซ่อนถึงเพียงนี้ส่วนถ้าจะมีใจความลับเฉพาะโดยนอกเหนือจากหนังสือเวียนธรรมดาเกินกว่าที่จะให้สมาชิกอื่นๆได้ทราบมันไม่จำเป็นอะไรเลยที่จะต้องทำกันด้วยพิธีการลำบากยากเย็นถึงเพียงนี้เล็บครุฑทุกตำแหน่งทุกครั้งมีวิทยุลับสั่งงานเชื่อมประสานกันได้หมดอยู่แล้วโค้ดหรือรหัสในแบบต่างๆที่ใช้อยู่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงนัดหมายกันโดยสะดวกเล็ดลอดออกจากการดักจับของตำรวจหรือหน่วยสืบราชการลับของไทยและมาลายูได้อยู่ตลอดเวลาฉะไหนเลยจึงจะต้องให้มีคนสื่อสารกันมาในบทที่ไม่สะดวกได้และไม่ทันต่อเหตุการณ์
1: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหาร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: เงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแล้วมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี้กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี้กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่แม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย้ายสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสม

0: ้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้บ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โสดให้เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบ่อ

0: ลูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแต้มเป๊ะๆปากแป๊ะๆพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยข้าในขึ้นนางบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวัวเสียงลื่นคนทางข่ายซื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินท่านได้ยินคำเว้าขมในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอเม่นเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวคนผู้หายแล้วยังขี่ขันไปไว้ถาตื่นสวยเด้อพี่น้องเอ้ยได้เวลาขึ้นตั้งนางฮานลูกไส้หลาอีแม่คนเก่าเหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่โพสกเทศบาลนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขันกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางฮานตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเงื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซอง
1: ขอปากเสียงต
0: ากราบพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนครับ
1: ลูกหลาน
0: นำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ
1: ่
0: ไอ้ไส้เอื้อยพี่นะบ่าวนะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่ง
1: เขาสู้
0: ไรม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างส่งแรงใจกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีพบกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444ก่อนเข้ารายการขอบคุณออเดอร์ที่อุ่นหนาฝาคั่งตั้งแต่เช้าแต่เสี้ยวมื้อเช้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทองศูนย์สุวรรณสิงห์จากหนองตุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นเอากระไสเส้น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่อุไทถึงน้ำลีจากหน้ามงกุฎบากสกลนครครับบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทอีเมสมหมายเย็นวัฒนาจากนุ่นสังหนองบัวลำพูกระไสเส้นหนึ่งกระปุก450บาทนะครับวันดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบ่าวบ่อยรับสายครับสั่งสินค้าอะไรดีครับ
2: ก้อนคำอยู่บ่นี
0: ่ก้อนคำครับแม่ก้อนคำเบิดตัว
2: อันเอากองละจักบาท
0: แม่ต้องบอกว่าแม่สิเอากาแฟเอาบำรุงสายตาเอากระไสเส้นหรือเอาเป็นครีมหน
2: ูกาแฟ
0: กาแฟกล่องเดียว350จ้ะแม่จ๋า2กล่อง600 4กล่อง 1,000
2: เอากล่องเดียวส่งอยู่บ่นี
0: ่ส่งกล่องเดียวก็ส่งว่าแต่อย่าสั่งเครื่องกล่อง เอาไปลองเบิ่งก่อนก็ได้อีแม่เออเอาเทื่อละกล่องเอาไปลอง
2: เบิ่งแม่เดี๋ยวมาลองเบิ่งก็อันกล่อง
0: ได้ตัวได้ตัว
2: เป็นโลกหลายโลกโลกว่าหวานก็มีไขมันก็มีความหวานก็มี
0: มันเป็นหลายๆลูกแล้วแม่มันเคยคุ้มคนอื่นบ่มีโอกาสได้เป็นคือเฮาดอก
2: ไปดีชื่อกินเนี่ยต้องเบิ่งนี่ล่ะถ้ามันดีก็สั่งใหม่ดอก
0: ได้ครับส่งคุณแม่ยังครับลูกขอซื้อที่อยู่แม่แน
2: ่ส่งตรงบ้านคุณพ่อคุณพ่อสี
0: พ่อสีนามสกุล
2: สายค่ำ
0: สายค่ำบ่แม
2: ่จ้า
0: อันผู้สั่งนี่ซื้อแม่ยังผมสิวงเล็บไว้ว่าแม่เอาซื้อเล่นก็ได้
2: แม่ใหญ่แม่ใหญ่เข็ง
0: แม่ใหญ่เข็งเออแม่เข็งเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่
2: สีไม่ใช่เสียงเขาถามหาเขาติดชื่อง่ายจังสินะ
0: จ่าบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
2: ขันบอกชื่อเขาชื่ออีหลีมันก็สิบว่าได้เห็นคนก็สิบว่าจักถามหาญาติ
0: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
2: อันชื่ออันนี่เนี่ยเขาเอิญหาพื้นบ้านดอก
0: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้า
2: บ้านเลขที่35 หมู่ 7ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมือง
0: ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองอำนาจเจริญตีแม่
2: จ้า
0: โอเคเดี๋ยวลูกไส้จะจัดทรงหาย
2: หนึ่งมือไหนเสียมาทรงบันแม่ถามแม
0: ่มืออื่นครับจัดทรงออกจากบริษัทมือนี่หอดอีเมลกับสิมืออื่น
2: มันกับสิได้ฮะเตรียมเงินไปทานนะ
0: จ้าเตรียมไว้โหลดแม่เตรียมไว้โหลดมืออื่นเด้อของไปหอดเด้อ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับแม่เข็งครับ
2: จ้า
0: แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนใดขอใดเด้อก่อนมูนี่ซ้ำบ่มีมูญาติเนี่ย
2: เออจะขอใดยึดแต่ว่าแม่บ่พักมักเพลงมักแต่บอน
0: เ
2: พราะใหญ่ดอกฟังรายการเพราะใหญ่แล้วฟังอยู่เปิด ปิดวิทยุฟังแล้วไปหน้าย่ายว่าเดี๋ยวพี่วิทยุพอใหญ่แล้วฟังอีกคู่มือ
0: ครับครับครับขอบคุณครับอีเมขอบคุณหลายๆด้วยครับเมเข็งพอสีเด้อวัดดีจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกันผูกพันละฮักแพงน้องพี่โลกใบนี้นับวันมันเอียง ขอบคุณไปถึงในส่วนของคุณกนิกาคำศรีญาจากแว่งนางสารคามครับกาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับแถมอย่างน้อบัดนี้คือพิมพ์ตะวะแถมซื่อๆเบาบ่อยก็ได้ว่าดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ไอ้เบย
0: จ้า
1: อันครีมนวดนั่นมันกระปุกเท่าไหร่นะ
0: ครีมนวดกระปุกเดียว195บาทครับผมถ้าเป็นคู่คู่ละ300
1: มันกระปุกไงบ่อย
0: กระปุกขนาด50กรัมครับผมขนาดทั่วไป50
1: กรัมมันมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นเดีย
0: จ้าสูตรร้อนกับสูตรเย็นถ้าซื้อเป็นคู่ก็คู่ละ300ครับจะเอาร้อนหมดเย็นหมดก็ได้หรือเอาร้อนกับเย็นคละกันก็ได
1: ้เอายังสูตรร้อนก็สูตรเย็นน่ะ
0: จ้าเอาคู่หนึ่งบ่ครับ
1: จ้า
0: ร้อน1เย็น1กระปุก300บาทเนาะครับเนาะยังเดียวก่อนบ่ครับ
1: แม่น้องมาเกินเพราะว่าหนูนวดหนูเป็นหมอนวดอยู่หนูแต่ฟังมันนวดน่ะ
0: โอ้คุณพี่อยู่จังหวัดใดครับนี
1: ่อยู่จังหวัดนครนายก
0: นครนายกเนาะได้ครับลูกน้องขอซื้อที่อยู่ในทรงคุณพี่อย่างครับ
1: ชื่อเก๋
0: ชื่ออะไรนะ
1: เก๋
0: คุณเก๋นามสกุล
1: เจตนา
0: เจตนานะครับ
1: บ้านเลขที่84
0: หมู่ใดครับพี
1: ่หมู่4
0: ตำบล
1: พรหมณี
0: อำเภออ
1: ำเภอเมือง
0: จังหวัดนครนายกบ่พี่
1: แม่น
0: ได้เลย
1: แล้วทรงงานไหนเนี่ย
0: จัดทรงออกมือนี่ของนครนายกน่ะจะประมาณ3มื้อครับมื้อฮื้อเด้อพี่เก๋เด้อมื้ออื่นบ่ฮอดดอกนครนายกมันหลายต่อ
1: มันจะได้เตรียมตังค์ให้เพราะว่าถ้าถามมันบ่ตึกมันเดี๋ยวจะฝากตังค์ไว้เพราะว่านั่นหนูเอาเป็นนวดวัดแต่นะแล้วก็นี่งานมันบ่เจอ
0: บ่เป็นหยังว่าแต่พี่เก๋รับสายแล้วก็บอกว่าให้เขาส่งสายเด้อพี่เก๋เด้อ
1: จ
0: ้าจ้าขออนุญาตรับสายซ่อนครับพี่เก๋ครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับ
3: ครับ
0: บัดสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับบ้านยานะครับ
0: ครับผมเอาอย่างแน
3: ่เอาสายตาครับ
0: บำรุงสายตาเอาจากกระปุกครับ
3: ปุกหนึ่งกระใสเส้น
0: กระใสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งจังสิบ่ครับคุณพี
3: ่ครับ
0: ครับผมสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งก็เป็น 1,100 บาทเอาอย่างแถมครับ
3: เอาผ่าเช็ดตัวก็ได้ครับ
0: ผ่าเช็ดตัวนะครับเนาะ
3: ครับ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณอาทิตย์ปะคำมินนี่เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
3: ครับ
0: ครับขับสุขภาพแข็งแรงครับผม
3: ครับขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: ได้เลยครับเอาเพลงอะไรดีครับ
3: มนรักลูกทุ่ง
0: มนรักลูกทุ่งเอาของใครเทพนพพรบ
3: ่ของไพวันครับ
0: อ๋อเอาของไพวันลูกเพชรเลยนะโอเคครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบาบ่อยครับฮัลโหลบ้านสมุนไพรก่อนคำเบาบ่อยครับ
2: อันสร้างน้ำมันนวดอีกแน่จ้า
0: น้ำมันนวดเอาสูตรได้แน่
2: เย็นกับร้อน
0: เย็น
2: มาของท้องอินแม่ท้องอินน่ะจ้า
0: แม่ท้องอินประมูลละครนี่เนาะ
2: จ้า
0: เอาเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุกเนาะ
2: จ้า
0: 300บาทเอาเท่านี้แม่นบ่จ้า
2: จ้า
0: จ้าได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง 43/11 นี่เนาะ
2: จ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่ฮะหมู่11เด้เนาะไม่ใช่ทับเด้เนาะ43หมู่11เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้า43หมู่11ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนี่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: จ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเบอร์ที่ผมบ่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับเข้ามาใหม่นะครับกดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายมันชนกันไหมครับอีพ่ออีแม่สายมันต่ำกันหน้าบ้าบอยก็เลยกดรับนำบ่ท่านมันก็รับได้ทีละสายจริงๆมันก็มาเครื่องโอนสายอยู่แหละแต่ว่ามันรับได้ทีละสายเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาครับ0902927444ครับเบอร์ลงท้าย4487ครับ4487นะครับบ่าวบอยรับบ่ท่านโทรเข้ามาใหม่เด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: ยายสร้างยา
0: จ้าย
4: านวดสูตรร้อนนะ
0: ยานวดสูตรร้อนคุณยายเอาจักกระปุกดีครับ
4: เอาสูตรร้อน2กระปุก
0: เอาเป็นสูตรร้อน2กระปุกเนาะคุณยายเนาะ
4: จ้า
0: โอ้ได้เลยครับ300บาทเอายังเดียวบ่เอากาแฟเอาเนื้ออื่นไปกินน้ำบ
4: ่แม่กินกาแฟบ่ปีน
0: อันนี้มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพแม่เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำคนไม่เคยทานกาแฟคนอายุเยอะก็ทานได้
4: แม่กินกาแฟบ่เป็นกินเอาที่อยู่แม่เด้อ
0: บ้านเลขที่คุณแม่ยังครับสงคุณแม่ยังครับ
4: บ้านเลขที่102/1
0: 102/1หมู่ที
4: ่หมู่ที่1
0: ทับกับมูนี่มันคนละความหมายเด้แสดงว่า102มู1บ่หรือว่า
4: 102/1แล้วกับมู1
0: โอ้ทับ1พร้อมมู1พร้อมตำบล
4: ตำบลหนองสัง
0: หนองสังอำเภออ
4: รัญ
0: อรัญญประเทศบ่แม
4: ่สระแก้วเฮาใน
0: อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วส่งคุณแม่อะไรครับ
4: แม่เข็มทองแม่เข็มทองอ่อนอุทัย
0: แม่เข็มทองนามสกุลอ่อนอุไทยนะครับ
4: อ่อนอุไทยอ่อนอุไทย
0: ครับผมได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
4: จ้าขอฟังเพลงนำเรื่องลูกละ
0: ได้ตัวแม่อีแม่จะฟังเพลงหยัง
4: ฟังเพลงอันวอนทำนั่งนอนนะของจินตลาด
0: วอนแม่นั่งนอนนะเนาะวอนนั่งนอนนะเน
4: า
0: ะ
4: จ้า
0: ฝนตกลิ้นแซงจังสิละขึ้นฮอดบรรยากาศว่าตี
4: แม่เพราะว่าแม่ไปเบิ่งถ้ำเพิ่นมาแล้วแม่เลยจะฟังเพลงเพิ่นอีก
0: อ๋อเป็นจังได๋อีแม่ไปเบิ่งถ้ำเพิ่นแล้วอธิบายฟังแล้วมันเป็นจังได๋ไอ้ถ้ำนั่งนอนนี่บ่าวบ่อยบ่เคยไปเถื่อ
4: โอ้ยลูกเอ้ยถ้ำใหญ่ถ้ำมันเจ้าแม่นั่งนอนเพิ่นก็นอนได้ปากถ้ำละของฟ้ํารวยที่ว่าพวกกันติดถ้ำเพิ่นเอากองมาหั่นเบิด
0: มี
4: บ่ได้ย้ายออกมาได้ลูก
0: มีลูกจ่าแซมอยู่หั่นบ
4: ่จ่าแซมกันเขาปั่นหูเพ้อเว้อยุ่งสะละ
0: โอ
4: ้ลูกเพิ่นนั่นอยู่นาถ้ำลงไปละ
0: ตะเลียตนเล่าเนาะแม่เนาะ
4: โอ้แม่ไปเห็นแล้วแม่เสียใจทําแก่จังว่า
0: เนาะกําลังคนกําลังได้ดี
4: ไปฮับหลานลําปางหลานไปเรียนพยาบาลอยู่ลําปางเขาจบแล้วทิ้งพวกลูกเที่ยวเขาพาแม่ไปโอ้ยไปจนฮอดแม่สายสุดเขตพม่าพุ่นน่ะ
0: ครับแม่ครับ
4: ไปเที่ยวกันน่ะ
0: ครับแม่ครับ
4: เอาขอบคุณโอ้ยนายานี่ดีทําลูกเลิก
0: ครับแม่ครับผมเอาขอบคุณครับครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อแม่เด้อ
4: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันหืดเปิดภูมิใหม่ความเว้าผัดแห้งหลาย

0: แม่ขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
1: เอานำไอเอากาแฟมาส่งแม่สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะมันมีของแถมหนึ่งชิ้นครับแม่มีครีมนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
1: เอาครีมนวดชุดร้อนพันละ
0: แถมนวดร้อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะได้เลยอาลูกขอซื้อน้ำสกุลที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: แม่เขียวสุวรรณภา
0: แม่เขียวสุวรรณภาบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม
1: ่253
0: 253หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10 10นี่นะแม่นะตำบล
1: บ้านทิน
0: บ้านทินอำเภอโน้นสังติแม
1: ่จ้า
0: จังหวัดหนองบัวลำพูเน
1: า
0: ะ
1: บ้านชื่อบ้านหินคิวเด้อจ้า
0: บ้านหินคิวบ่แม
1: ่จ้าจ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ขออันนั้นเด้อขอรูปมาเบิ่ง
0: ได้ครับขอรูปดีเจน้ำเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: าจ
0: ้
1: าจ
0: ้
1: า
0: ได้ได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
1: จ้าๆๆถึงเมื่อใดเนาะนี่น้อง
0: จัดส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกับฮอดแม่มื้ออื่นนี่ล่ะครับทั้งนนสังเฮ็ดงานเร็วอยู่
1: จ้าๆ
0: เนาะ
1: จ
0: ้าจ้าขอบคุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
1: จ้าๆๆถูก
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอีพอผมอีแม่ผมหลายๆครับหน้าไม่หลังไม่มาแบบบ่ขาดสายแม่หุ่นสีกวนชาผู้ว่างไปก่อนหน้านั้นอีแม่ก็ว่าห่วยหัวกะสั่งกาแฟมาบัดนี้อันในห้างเพิ่นว่าวันนี้อีเมสิเอาเป็นน้ำมันนวดให้เพื่อนเด้อเพื่อนสั่งแม่หาลูกค้าซอยขอบคุณอีเมลหลายๆพระอาจารย์แช่มครับเอาน้ำมันเขียวหนึ่งสบู่ล้างหน้าหนึ่งนะฮะขอบพระคุณครับสั่งหน่อยสั่งหลายว่าแต่คิดฮอดกันบ่ทิมบ่ปลาลูกเต่าไปใสเนาะอีพอยอีเมเนาะโทรหากันเด้อ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าเอากาแฟสีกองเลยจ้าก
1: าแฟสีกองของพ่อประสิทธิ์วัฒนแสงนี่บ่แม
0: ่จ้า
1: เอายังเอายังเหลือ
0: เอาผ่าขนหนูเดี๋ยวเบิ่ง
1: จ้า
0: ไป
1: ครับแม
0: ่แม่สิว่าฟังว่าพอติดนอนติดสาดติดหมอนไหมย่างได้เลยไหม
1: ฮะ
0: บ่ย่างได้เลย
1: เอาอีหลีบ่แม่อีพ่อประสิทธิ์นี่ไอ้นอนติดเตียงมื้อกินกาแฟก่อนค่ำนี่ย่างได้เลยติ
0: กับยากระใสสินใช่กันไหมจ้า
1: โอ้กินกาแฟกับยากระใสสินใช่กันกินหลายปานใดแม่กินหลายปานใดมันค่อยไอ้อีพ่อแล้วค่อยย่างได้ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของอีพ่อเฮา
0: 3 4สุดเหรอแม่จ้า
1: โอ้3 4สุดอันนี้คือเริ่มย่างได้เลยจากนอนติดเตียงเลยแม่บ่แม
0: ่อันเมื่ออันนั้น2เดือนแรกลุกได้เลยแม่
1: ก็สองเดือนแรกเลยโอ้แต่ว่าอีพ่อประสิทธิ์นี่จะสั่งแต่สั่งตลอดหมายถึงว่าบ่เคยขาดเนาะจะกินต่อเนื่องบ่แม
0: ่ยังเพิ่นบอกหมู่เพิ่นแ
1: ม่โอ้แล้วบ่ดีใจเป็นหยังสิอีพ่อน่ะ
0: ดีใจอยู่จ้ะเพิ่นอันเอาบ่เพิ่นเลยมาขอเบอร์โทรเลยให้เพิ่นอยู่จ้ะ
1: อ๋อเห็นอยู่มื้อนั้นเพิ่นว่าอันพ่อประสิทธิ์เห็นได้ยินแต่ว่าอีพ่อเราอยู่นําบ่นั่นอยากฟังเสียงเราจักหน่อยเนี่ยเราอยู่นําบ่
0: อ
1: ัน
0: อยู่จ้ะ
1: ดีอ่ะฟังเห็นให้ลูกฟังเสียงเราจักหน่อยแน่พอได้สิ้นใจแน่พอได้คุยน้ำเล่าเนี่ย
0: รับป่วยอยู่5เดือนแม่จ้ะ
1: ป่วยอยู่5เดือนที่แม
0: ่จ้ะเราอย่างไรเราอย่าง
1: ครับแม่ครับโอ้ยลูกคือดีใจน้ำแท้เนาะบัดนี้เนาะ
2: บอย
1: ครับพ่อไปจังไหนไปจังไหนอีแม่คือว่าอีพ่อย่างได้แล้ว
2: อุ้ยไปได้ลูก5เดือนเนี่ยพ่อเสียง
1: ครับพ่อครับโอ้ดีใจได้พ่อดีใจได้เห็นได้ยินแต่คนเว้าเนาะบัดนี้ได้สัมผัสกับตัวเจ้าของเองแล้วนี่คือมั่นใจแล้วบ่พ่อบัดนี
2: ้โอ้ยไปได้คล่องแคล่ว
1: อย่างว่าไอ้มื้อนั้นเห็นคนโทรมาว่าเพื่อนไอ้บ้านไอ้พ่อประสิทธิ์นี่แหละเองสินะเพิ่นว่าน่ะแม่นบ
2: ่งาน
1: โอ้
2: หลายอยู่เ
1: ขาครับลูกดีใจได้ลูกดีใจได้ทั้งจักหน่อยทั้งโกสุมพิสัยก็สิมากินกาแฟก่อนค่ำกับกระใสเซ็นเบิดแล้วเนาะบัดนี้เนาะ
2: มันดีของลูกแล้ว
1: ครับโอ้ลูกดีใจหลายพ
2: ่อว่าได้บอกหลายจำ
1: เนาะเนาะโอ้ของอีพ่อประสิทธิ์นี่แทบสิบ่ค่อยเว้าอีหยังเลยเพราะว่าโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อเนาะพ่อเนาะ
2: นั่นแหละ
1: โหวันนี้มั่นใจแล้ววันนี้มั่นใจแล้วเอาดีใจน้ําอีพ่อเด้อ
0: ไ
1: ห้
0: เลย
1: อ
0: ีเ
2: ฮ็ดร้านกดไห้เลยนี่
1: เฮ็ดบ่เป็นโอ้ยพ่อกดบ่เป็นไอ้พ่ออย่าทิ่มอย่าปาเด้อกินต่อไปเด้อครับพ่อเด้อร่างกายเฮามันกําลังฟื้นฟูเด
2: ้อ
1: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ครับ
0: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
3: จุนไพก่อนค่ําครับ
4: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมครับ
4: ครับเอาน้ำมันน้ำมันเขียวครับ
3: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันป่ะครับ
4: ครับผม
3: เคย
4: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อทองจันทร์กิ่งทอง
3: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อทองจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
4: นะทองจันทร์กิ่งทอง
3: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ฮะอีพ่อ
4: บ้านเลขที่242
3: 242หมู่ใดครับ
4: หมู่10
3: หมู่10
4: ตำบลแร
3: ่แร่อำเภอ
4: พังคูน
3: สกล
4: นคร
3: จังหวัดสกลนครไปโทษกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
4: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนคืนน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่หอไม้บาดนี
3: ้
4: ครับไปกินที่หอไม้มันบ่ถูกเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคุ้มมือดอกฟังตั้งคืน
3: ครับพี่พ่อของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยอันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
4: ครับ
3: ครับ
4: กินแล้วตอบโจทย์บานกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังนะ
3: ครับอีพ่อครับ
4: แต่มากินอยู่ห้องอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละเท่ากําปั้นมานี่ล
3: ่
4: ะ
3: เอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้อีพ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
4: ครับผม
3: ครับพ่อ
4: กินก่อนนี่ล่ะติดต่อเนื่องบาน
3: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพเฮาต่อเนื่องเด้อ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อพ่อนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นึง
3: ครับอีพ่อ
4: แต่ว่ากีดยางหรือว่ากับได้เพิ่นกับได้2คนนึงกีดยาง
3: ครับผมเขาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเขาซื้อแนวอื่นก็ไม่ได้สุขภาพจริงๆดอกเนาะ
4: ครับผม
3: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้อ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพ่อหนูครับ
6: เอ๊ะ
5: สวัสดีครับพ่อหนูครับ
6: เออ
5: ครับพ่อ
6: เอาน้ำมันเงินก่อนครับไม่เห็นยาได้สอง
5: ครับผมเอาเป็นร้อนครับเย็นมาครับพ่อ
6: เอาสูตรเย็น
5: จุดเย็นสองกระปุกเนาะพ่อหนูบุญบุญในเนาะ
6: แมนถูกต้อง
5: ครับ
6: ก็มันจะไม่ดีมันจะไม่ดีเจ็บปวดมันได้นวดนวดปวดมันนวดน้ำแม่บ้านน้ำแม่ก็สิเบิดไว้
5: อือครับพ่อครับไข้แน่จะได้ย่อนได้ย่อนจะน้องพ่อเนาะ
6: แมนดีดีดีดี
5: โอ้ยขอบคุณอีพ่อหลายๆครับเดี๋ยวลูกไส้เปล่าจะส่งให้น้องพ่อเด้อ
6: ครับครับครับ
5: ครับครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมขอบคุณครับพ่อหนูครับ
6: ครับครับครับ
5: ครับผม
6: แล้วเราบอกเขาแล้วเราบอก
5: แล้วเหรอครับพ่อแล้วเหรอครับเอาอีพ่อแล้วเราไป
6: บอกแล้วนี่กำลังเกี่ยวไห้อยู่นี
5: ่โอ้ครับเอามันมาได้อีพ่อเด้อสวัสดีครับพ่อชายครับพ่อชายอิสระครับ
7: บอบอย
5: ครับพ่อ
7: บอบอยสวัสดีครับ
5: ครับพ่อ
7: กาแฟพอดเลยเด้อกาแฟพอดเลยละ
5: ได้แล้วนะพ่อเน
7: าะได้รับแล้วครับ
5: โอ
7: ้ได้ย้อนได้ย้อนได้บ่บ่อยได้ย้อนได้ย้อนอยู
5: ่ครับผมได้ย้อนจังได๋บ่สุลูกฟังนี่พ่อ
7: เดี๋ยวได้ก่อนไปบ่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ยไปซักหญ้าให้งัวได้สบายแล้วบ่บ่อย
5: โอ้กินกาแฟก่อนค่ํานี่ติพ่อ
7: ครับผม
5: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนอยู่แต่ซั่นนี
7: ่อย่านวดอย่านวดคือกันบ่บ่อย
5: ครับพ่อ
7: ผมเจ็บแขวกะคืนพุ่นนั่นบ่หาลูกนี่ล่ะ
5: ครับพ่อ
7: เอ็ดแคลแล้วมันก็วิยากินว่ะดิผมคือเห็นได้ยันโอ๊ดผมว่าผมเอาละทาด้วยมองมันเจ็บที่ทั้งนอก
5: อ๋อเขาทาทั้งนอกมันซึมเขาคือเก่า
7: ครับผม
5: เ
7: อาพอ30นาทีได้นอนบ่เบื่อโอ้ยว่าดีดีดิผมว่า
5: โอ้ยว่าดีใจดีใจดีใจ
7: อีพ่อครับผมครับผมดีดีครับดี
5: พ่อเนาะ
7: ครับผม
5: ครับพ่อขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อ
7: ครับผมขอบคุณหลวงมากสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่ จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
10: เสือพรศักดิ์เสือพรศักดิ์วางอาวุธซะดีๆเดี๋ยวนี้ตำรวจได้ล้อมไปทุกด้านแล้วพ่อและแม่ก็มารอหาพาอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้แล้ววางอาวุธซะ
11: พรศักดิ์ลูกเอ้ยอีต้นพ่อกับแม่แน่มอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพิ่นซะเฒ่าเอ้ยซอยเว้าลูกให้ค่อยแน
12: ่เออพรเอ้ยพ่อแม่น่ะบ่เคยสอนให้เจ้าซั่วตัวลูกมอบตัวซะโทษหนักมันสิได้เป็นเบาลูกเอ้ย

นี่ขอไขก่อนประตูห้องมองหาทางวางสิผ่านพอดสักเป็นคนผ่านเหนืออีสานออกแต่ไปหาป่นอยู่ทั่วแดนเสือในคุ้งเขตแคว้นได้ยินตื้อเสือพ้นสักหัวใจหักใจวายบ่แม่นขายนอความหมู่พ้นสักเป็นคนโกูสิหากินนำคนงูแต่เสือใบเสือผู้กะยังยกนิ้วให้เหนือใต้กะซากันโจรสามัญที่เลื่อนโจรกะเลี้ยงทั้งเมืองเหนือเสือพ้นสักไปใส่ว่าแม่นตายบ่ไก่ไก่พ้นสั

0: หรือบัดนี้พ่อนซักไปหาฝนคนเอาเงินเกินมันง่ายถึงกับไทยงวดละลานบ่เคยย่านซ้ําคดีข้าตาก่อนก็อยู่นี่ไปฉีดทีแล้วมึงตายตำรวจวางสายรับประกาศจับมาหลายมือหนังสือพิมพ์กะลงไว้ทั่วเมืองไทยพาดหัวข่าวพอผู้บังเกิดเก่ากับพ่อยเศร้าเพราะว่าผมแม่กับพ่อสิลุมฟังเสียงตมหาพ่อสากได้ละน้องหรือวัดนี้แม่กับพ่อสิลมฟังเสียงตมหาพ้นสักก็ข้าวกับน้ำสัก
1: วินาทีนอสิ้นต่อย
0: เสือพ้นสักน้ำคอยตำรวจคอยล้อมจนทั่วตัวประกันพ่อแม่คอยผู้คอยเอิญแม่นแม่ผมใจพ้นสักอ่อนปันผักถึกตมเสียงแม่จมให้มาอาสาลูกแม่เอ้ย
1: ขึ้นมาตะลุกเอ้ยหมอบลงไปเป็นตะลุก
0: เหลือบัดนี้ขั้นบ่มาแม่คงตายตำรวจยายเนาะวงหลอมลูกบ่ยอมแม่ขอไว้แม่คงตายป้อมกับปอฟังบ่เนาะลูกลาออกมาแม่แม่คิดทำเจ้าหน้าที่พาแทงซ้ำเว้านำนำให้นำใจโอ้เหลือบัดนี้เจ้าหน้าที่ปัดแห่งสำเฝ้านำนำให้นำใจแม่เสียตายไว้พุ่งพอที่จูงไปยิงเป่าพวนสักบินปาดเมื่อเราสิเอาหยังทั้งสิแม่นพ่อแม่เป็นตัวแทนพวกก่อกรรมผัดแม่นคอยเสียพ่อให้รอพ่อแม่ตายพวนสักด่านบาพายตายกะสร้างให้เป็นผมสมมานาไหลน้องทองอยากอายกะปานนั้นขันสิหันขึ้นสู่มาคิดดูพ่อกับแม่เด้อน้อเรื่องผมมาจนว่าแต่แม่บ่เคยด่าปล่อยแต่ตัวข่อยนี่ชั่วหลายชีวิตเป็นผู้หลายคนเข้านายพ่อปานมาแต่บิดามารดาบ่นายแหนงทุกแรงเศร้าตัดสินใจสิไปเข้าในคงคังฟังพ่อแม่แบมือลาอาปากห้องศิลาห้องหมู่สมุนตอบ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

นิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
1: แม่ขอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เออเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุ

0: าบ้านผ่านบ้านศูนย์ให้ก่อนครับครับพอดีเห็นทรงของความ
1: โอ้จ้ะเป็นลูกค้าแหละวันนี้กินไปว้านว้านในหมดกองดีไทยๆเนี่ย
0: อืมครับผมครับผมดีใจครับดีใจครับ
1: ดีใจไทยบทเรียนพี่นี่พี่อายุ44เนาะตอนนี้เนาะ
0: ครับพี่ครับ
1: วันนี้วันนี้เฮ็ดงานบันนี้มันให้ดื่มเสียงดึงยังเนาะเขาเป็นแม่บ้านโรงแรมมันอยู่ไหน
0: ครับพี่
1: มันปวดน้ำขาปวดไปเมื่อตั้งแต่เอวลงไปที่ก็เลยคิดอายุกับว่านหลายปันไหนนะที่ปวดก็ยังวันนี้ถามมูวิวน้ำกันเขาเป็นที่กันหลายๆคนอยู่นะที่ก็มาขินเบิ้งสั่งมาถือว่าข้างๆบ้านออกกันคนละสองกองเนาะสั่งมาล่องเบิ้งข
0: ิน
1: ว่านได้เมื่อกองได้ขินว่าประมาณเมื่อนี่แหละเป็นซีซ่องเหรอเมื่อเนี่ยนะเป็นมือที่ซีน่ะขินเมื่อละซ่อง
0: ครับพี
1: ่ขนาดกินมือแล้วซ่องนึงเนี่ยแบบนี้มันไข้เนี่ยมันไข้เลยพี่ล่ะไข้เลยพี่ก็เลยว่าอ๋อยาแก้ปวดแก้ยังพี่กับพ่อได้กินมันเป็นน้ำกาแฟนี่ตัวนี
0: ่แมน
1: พี่ไข้แมนพี่รู้สึกว่าไข้เลยนะ
0: ครับพี่
1: อ๋อเป็นควงที่ดีนี่เนาะ
0: ครับพี่
1: ต้องได้เพิ่งยาเพิ่งอย่างเสร็จเมื่อกี้พี่จะกินแต่ยาแก้ปวดในเมื่อเขากินยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดมันเหมือนยืดเนาะกับปวดคือเก่ายังเสร็จ
0: แมนครับยาแก้ปวดไปกดไปเสร็จแล้วมันจะปวดน้ำมันไขข้อพวกยังต่างๆเท่านะครับพี
1: ่จ้ะมาเรียนมือแรกที่พี่กินเนาะที่บ้านเพิ่นเอามาส่งเนาะ
0: ครับพี่
1: พี่ช่องกินเลยเด้พี่กินมือแรกที่กระพริบปกติอยู่ในร่างกายเจ้าของกันนะ
0: ครับผม
1: เออพอมือที่สองมากมันเห็นผลเห็นผลมือที่สอง
0: ครับผม
1: มือที่สามมือที่สี่มือนี่กินเป็นมือที่สี่แล้วคนไข้วันนี้ที่เป็นลูกค้าไปตลอดนั่นแหละวันนี้เพราะว่ามันไข้ห้องหนูว่าคือยังสิมันกินแต่มันดีกับห้องมันบอกแต่ห้องไปซื้อเนี้ยอื่นห้องไปซื้อเนี้ยอื่นมันก็ยังเบิดไหลก็มีนะ
0: แมนครับตอนนี้ได้เดินร่างกายหลายส่วน
1: จ้าจ้า
0: ครับพี่ขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่ให้ข้อมูล
1: จ้าจ้าเมื่อเรากับพี่โทรไปสั่งตลอดนั่นแหละ
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับแม่สา
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับ
3: บอย
0: ครับผม
3: เนี่ยสั่งอันน้ำมันนวดเด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
3: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
3: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: ได้ครับได้ครับ
3: เอามาล่ำมวนหน่อยแม่สร้างหน่อยเด้อ
0: เอาล่ำก่อนได้แม่
3: เอาอันถ่ายเปิงซึง
0: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เนาะ
3: นั่นน่ะ
0: บ่าวเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
3: กาแฟยังอยู่
0: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย้อนได้ย่อบ
3: ่ได้ย้อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่แม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
0: ่ครับแม
3: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั้นขาบานแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ
0: ่
3: นึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
0: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ำเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
3: แม่แม่น
0: มัน
3: แก่เวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกขึ้นเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั้นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกับร่างกายเนาะม
0: ัน
3: สิดังแก๊กกวักแก๊กม
0: ัน
3: สิละพวกแก๊กเออดีกาแฟนี่ดียอมรับอยู
0: ่ครับแ
3: ม่ได้บอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพอแล้วก็ย่องน้ํามันนวดเจ้าก็
0: ว่าน้ํามันนวดนี่พอย่องได้สิ
3: ยากระใสเส้นก็น้ำมันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีหลี
0: ก็จะแล้วว่าชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
3: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสันผ้าขดไปหาหมอเลยระหว่าง
0: บั
3: ดระหว่างผมบอกเคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าหันบอก
0: แม่
3: บอกตามันไหล
0: แม่นครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
3: ่บ่กินเนี่ย
0: แล้วอยากกระใสเส้นมันผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใสเส้นนะครับ
3: จ้า
0: เนาะ
3: บ้านนี่แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเฮ็ดตัวบั่นมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูสันแม่คือเป็นเก่งหลังสันแม่นั่งสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านั่งเฮ็ดเปียกนั่ง ม่เฮ็ดของขายเพชรขัวทั่วนะนั่งขัวทั่วนั่งเบิดมือเนาะเบิดงานเพราะว่าเมย์มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของเมย์มันเมย์ยางไปใส่ทางอื่นบ่ได้
0: ครับผม
3: ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บัดนี่ใหญ่อยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองงองดูว่าซั่นบัดเจ้าขึ้นลูกปองแงงขึ้นบัดว่าซั่น
0: นั่นเห็นบ่โอ้โหดีใจดีใจเห็นอีพออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจเน
3: า
0: ะแม่
3: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดีดี
0: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้เลย
3: ดีเนี่ยรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินกินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าซั่นแม่ว่าก
0: ิน
3: ลองเบิ่งเนาะพอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกน่ะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม
0: ่ครับนุ่
3: ม
0: บ
3: ดมันเข้มแข็งมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบั่นปกติแม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเบิดมื้อเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่เก็บแรงมันสิลูกมันถึงไปยากแม
0: ่
3: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละและละและเลยแม่ก็บ่ได้ชมให้พอฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกกแกกกแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟมันน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั้นดีหลาย
0: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อจ้า
3: คนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
0: ็
3: เลยว่าคือว่าสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
0: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
3: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
0: จ้าแม่
3: มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี้
0: จ้าแม่
3: พอลังเกียจนั่งเฮ็ดอันเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเที่ยวผู้เดียวลังเกียจฝนแซงฮอดบ่ลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังอยู
0: ่นั่นเห็นบ่เฮาก็สิมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
3: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
0: ้ครับแม่ครับ
3: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นุ่มบ่อย
0: นั่นแล้วนั่นแล้วครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
3: ดีขึ้นเป็นลำดับแม
0: ่จ้าแม่โอเคค่ะแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับแม่พี่ชนครับ
1: น้องบอย
0: คร
1: ับแม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองพลังแม่ก็สุดยอดแล้วปานสาวซําน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ปานนี้แต่ว่าอันพลังที่3แม่ให้พ่อเป็นงวดอยู่หน้า
0: ครับผม
1: ป้าดุมบ่อยซะมาดีให้สิคัดโอ้ยเฮาน่าสิพ้อกันแต่โดนๆพุ่นน้องลูกชายล่ะเนาะเอาอีกเงินบ่อยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่บอกว่าเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากูคือว่าบ่กินยากระสายเส้นแห้งหนิงคักลูกชาย
0: อือครับแม่ครับ
1: นี่บุมบ่อยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้ห้องแม่นี่2กองครัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: บ่ได้ย่อนได้ย่อลูกชายล่ะบ่ใช่ได้ชีวิตดอกนี่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพิ่นมันสายแม่นข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้าอยู่แม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด้อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอด
1: ครับครับ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับลูกใต้ล่ะ
2: สวัสดีครับแม่ฟังคีครับ
3: สวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
2: ครับแม
3: ่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี่มอนัดไปวันที่27ของเดือน6เดือนก็ไป1ครั้งเม
2: ื่อ
3: วานนี้หมดไปแล้วเดเลิศกับดีตับไตไส้พุ่งดีมืดแข็งคาก็ดียาเฮากินกับผ่อนลงบนยานพี่เราว่าโรคบาดรู้มาตอยนะผ่อนยาลงเพิ่นว่าว่าป่านนี้6เดือนอย่างไปเอาเธอนึงโอ้ยแม่ดีใจด้วยนะความดันก็ได้130เลือดก็ดีตับไตไส้พุงดีหมดผ่อนว่าโอ้ยดีเจอเดี๋ยวเอาเขาฟังค่ะ
2: ครับแม
3: ่กินกาแฟก้อนค่ำแล้วก็ทานน้ำมันก้อนค่ำก็ดีไปเลยคำนั้นได้กินกระไซเส้นแห่งนาดีเท่ากันนี่สันว้าวเนาะ
2: ครับแม่ครับ
3: ค่ะโอ้ยสื่นส้มโอ้ยดีก้อนค่ำเอ้ยจังหวะทะทุสกาดบุญค่ำน้ำยูดีขี่จักรยานอ้อมบ้านมุ่งแต่ซองรอบเดียวนี่ฮะ
2: ครับผม
3: ย่างก็ได้มีสักคนเท่าดังๆเลยไปได้หามีห้องมีห้องก็ไปได้เนาะแต่ก้าวมาลุกไม่ได้เอา
2: ครับผม
3: ความเท่าความแก่ของเฮาหันโอ้ย76เต็ม1 76ปี1เดือนได้บ่ว่าได้หันโมเคนเฮออายุอายุ
2: ครับแม่ขอบคุณมากนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
3: สุขภาพแข็งแรงขึ้นกันเอาได้คลายดีได้คลายดีตื่นมากก็ฟังมันมื้อจะนอนเองค่ะ
2: จ้า
3: ขอบคุณนะคะเอาขอฟังเพลงได้เพลงดังในอดีต
2: จ้า
3: ส่วนส้มส่วนส้มเบนนี่ละนี่ส่วนส้มค่ะ
2: จ้าม
3: องมาผู้ฟังในอดีตแล้วเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกสิ่งทุกสายค่ะ
2: ครับสวัสดีครับแม่
3: ขอบคุณค่ะ
4: แม่บอยแม่นบ่นี่ว่ะ
5: ครับแม่สังว่านบ่บ่อยครับ
4: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่นสิเว้าหนึ่งให้ฟังลูก
5: ครับแม
4: ่คือแม่ไปหาหมอเนาะที่แล้วแม่นเขาตรวจบาดไตแม่บ่ดีบาดแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
5: ่ครับ
4: ดีบ่เป็นบาดบ่เป็นหยัง
5: โอ้สิดีใจแค่ว่านี
4: ่บาดแม่สิบอกนึงแม่สิสั่งบาดนี่เอ้ยแม่ไปหาปู่อยู่วัดป
5: ู่
4: เป็นเบาหวานแม่ก็เอายินะสาราไปเพิ่น2 3ซองให้เพิ่นกิน
5: ครับ
4: บาดอันแม่ก็เลยว่าอันปู่แก่เบาหวานคนกินหลายคนกินหลายเข้าสิๆเด้อถามเพิ่นกับนั่งแหน่เพิ่นจกเงินให้แม่เอิ้นโอ้ยบ่แม่นจกแม่สิจกเงินซื้อให้เพิ่นเพิ่นว่าโอ้บ้านแม่สิสร้างเจ้า4กล่องนั่นว่า4กล่อง 1,000 เด้อ
5: ครับแม่ครับได้ครับแม
4: ่อื่นคือสิฮอดอยู่แม่นบ
5: ่มื้ออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
4: บ้านนี้เสียแค่ง่ามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียหนาอยู่บ่รู้ว่าง
5: หนาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
4: ้เอาแค่ง่ามก็ได้ลูกสีไหนก็เอาเด
5: ้
4: อ
5: ได้ครับแม่ขอบคุณเลยหลาย
4: โอ้ยบ้างแม่สิอ่อยฟังแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้อ่อนโม
5: ฟัง นี่แม่ขอบคุณเลยหลายอยู่
4: อ้าเดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีกอยู่นะแม่อยู
5: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่แนะนําให้เด้อ
4: หนูแม่แนะนํามีมือซื้อได้ลูก
5: ครับ
4: อ้าวมีทางจําลูกได้ฮะบ่ได้อ้าวอันดูว่าโชคดีแล้วดูเด้อให้นําให้ด้วยเด้อเพียงเด้อ
6: หลังจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคําม
7: ันๆๆหอมหอมหอมอร่อยเนาะ
8: โอ
7: ้
8: ยยายกินเป็นจังได๋กิน
7: กินหอม
8: รสชาติล
7: ่
8: ะ
7: รสชาติดีหวานมันมันมัน
8: อร่อยมั้ย
7: อร่อยมาก
8: แล้ว
6: ก้อนคําคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
9: สุขภาพดีมากินกาแฟก้อนคําได้ค่ะเดี๋ยว
10: หนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคําแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังได๋แน่ กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดหลินจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณซูคาโรดอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นคือลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นคือดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกะแกะมวนมูนี่อีพ่ออีแม่เอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันครับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบันเท่านี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับ หยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม่วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหน้าหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปทาแล้วสูตรฮ้อนเอาไปทาด่างมองเนื้อเยอะอ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยฮานังคนบอกว่าแม่มากสูตรฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นทาตาอย่าไปทาตาเจ้าของนี่ว่าไหนสิพาเอาน้ำมันนวดไปทาตาจักล่ะว่าทาได้คู่หม่องเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง 1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้เน่เอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งน้ำกัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮ้ามองนี่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
11: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลังแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi dok
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้

0: 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
5: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
5: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ
5: จ้า

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902

0: 2927 CCC หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลัก กมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: ผัวเมียมันนำกันย่อนแกงไก่พี่น้องเอ้ยคันเป็นแกงหน่อไม้ไปแล้วตั้งแต่โดนผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพงเมียหักจังจะเรื่นไปได้ย่ำเมื่อเมียเป็นไข่ให้หายามาปัวปินยาทวินโบกไผ่ให้โลนันแมนบอดีให้โลนันแมนบอดีเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: เป็นบอยกวาดสร้างกาแฟนะ
0: ครับพ่อประยุนแม่อำนวย
1: ครับ
0: ครับผม
1: กาแฟ4 2เป็นเท่าไหร
0: ่กาแฟ4กาแฟ2เป็น 1,900 บาทครับพ่อ
1: ครับ
0: อีพ่อเอาหยังแถม
1: เอาวิทยุอันหลานเรามาอันก้อนอันหลานมันอันหมุนเหรียญไหลมันตัวอีกไฟมันเสียฟังไม่ฟังมัน
0: เด็กหน่อยหมุนเหรียญวะตี
1: คร
0: ับ ครับผมครับผมได้ครับอีพอเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
1: ครับคร
0: ับครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพอผมขอบคุณอีเมลผมหลายๆเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้ลูกใส่มานะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำครับพี่น้องทั้งแก่งสนามนางสีดาบัวใหญ่นะครับอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอแก่งข้อพรสวรรค์นะครับอำเภอแว่งหน่อยแว่งใหญ่โซนมุนันนะครับที่รับฟังคลื่นเฮาได้ทั่วหาลูกไส้แน่พี่น้องทั้งเพชรบูรณ์พี่น้องทั้งอรัญญประเทศสาแก้วนะครับพี่น้องทั้งนะจังหวัดต่างๆครับที่รับฟังคลื่นได้สกลคือเงียบไปซื่อๆหนอพี่น้องทั้งสกลบ่มีคนฟังรายการลูกไส้บ่นะครับมื้อจังได๋มิดไปซื่อๆครับไทยสกลนครตะกอนนี่โอ้ยผมว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยดินะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยของบ้านก้อนคำสุมือนี่ไทยสกลนี้จากลูกไส้ไปทั้งอื่นละบ่หมุนคลื่นนี้ไปทั้งอื่นละบ่นครพนมมือนี่ก็ยังพอท่านได้ยินเสียงอยู่ครับพี่น้องทั้งถาดพนมนะครับพี่น้องทั้งมุกดาหารพี่น้องทั้งอำนาจอุบลยโสขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์หนองบัวหนองคายนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องทั้งสีถาดสามหมอสามชัยกาฬสินธุ์ส่วนนั้นนะครับโทรหากันในเด้อครับพี่น้องทั้งนครนายกครับ 98.75 ฟังกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คคลื่นดูก่อนนครนายกนี่ตอนนี้สัญญาณลิงก์อยู่หรือเปล่านะครับนครนายกนี่เด้นครนายกกระดังเงียวเงียวอยู่นี่เด้ไว้ตั้งว่ามีคนฟังดอกคนจัดรายการว่าเป็นเก่าหื้อใดบ่เนาะนะฮะแก่งสนามนั่งกระดังแซ่บดังไก่ขึ้นอย่างเหนียขึ้นนะครับขอบคุณพี่สาวผมพี่ดีเจกุ้งนางนะครับคนละกุ้งนางกับที่จัดรายการอยู่กับเรานะครับอันนี้เป็นพี่กุ้งนางชัยภูมิน้องกุ้งนางนี่เป็นกุ้งนางขอนแก่นนะครับพี่สาวทั้งชัยภูมิครับผู้เพิ่นมีควายงามตัวละหลายล้านนะครับมีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของเอื่อยเล่าเล่าว่าอยู่เอาบ่บ่อยเอื่อยสิผลิตให้บ่อยไปขายเพิ่นว่าเป็นแบรนด์ก่อนค่ำไปโหลดว่าสั่นเดี๋ยวให้น้องหาทุนจักหน่อยก็ได้เอื่อยเด้อตอนนี้ลงน้ำเฮือนหลายหลายคอยหาคอยเก็บคอยกำนะครับเป็นนักธุรกิจทุนทกสได้เอื่อย ทกสสนับสนุนตีลาบอครับกู้เขานี่แล้วเฮ้ย ใหญ่เบาคักหลายเนาะ0902927444สวัสดีครับคุณแม่บุญมีสวัสดีครับคุณแม่บุญมีสีคุณแม่บุญมีแก้วบุญตาครับ แม่บุญมีตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วนะครับ
2: จ้าจังหวัดฟังอยู่สารคามฟังอยู่วัดจิตโตใจบอกบ่อยฟังอยู่สำหรับ
0: อ๋อแม่บุญมีฟังอยู่เนาะครับชัดเจนเนาะ
2: จ้าชัดเจนดังดีดี
0: จ้าแม่ขอบคุณอีเมลหลายๆว่ามันบ่มีคนฟังลูกไส้ละบ่สันเดย์ฮือจังได
2: ๋ฟังฟังเสมอดังดีอยู่
0: จ้าดังดีอยู่เนาะแม่เนาะได้ย้อนได้ย่ออยู่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าจำได้อยู่ครับแม่บุญมีแก้วบุญตาจำได้อยู่ครับมีข้อมูลอีเมลอยู
2: ่
0: จ้าจ้าขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่วิจิตรเรธนูสวัสดีครับแม่วิจิตครับ
3: ฟังเพลงแน่บ่อย
0: เอาเพลงยังแม่เอาเพลงยัง
3: เพลงเก่าหรอกาแฟยังบ่ทันได้เบิดเพิ่งสั่งเนาะ
0: เพลงเก่าคือเพลงอะไรแม่
3: เพลงไงงามซำเถาเนี่ย
0: งามซำเถาเนาะเดี๋ยวอีเมลเลาะอีเมลอีเมลเลาะคิวในเด้อเพราะว่าคิวเพลงอยากเงาจักหน่อย
3: จ้าจ้าจ้า
0: แห้งเถาแห้งงามนั่นบ่
3: จ้า
0: อืม เอาโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จังอันน้ำมันหนวดเนี่ยครับ
0: น้ำมันหนวดเนาะอีพอสีพันเนาะเอาน้ำมันหนวดสูตรใดแน่พ
4: ่อสูตรหอมกับเย็นนะครับ
0: ร้อน1เย็น1กระปุกเนาะพ่อเนาะ300บาทได้เลยได้เลยเอาอย่างอื่นน้ำบอหรือ
4: เอารูปดีเจนะครับเด้อ
0: ขอรูปดีเจน้ำได้เลยครับพ่อได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส
4: ุ่ม
0: เอาเพียงยังล่ะพ่อ
4: เพียงใบละ
0: เพียงแบบใบนะพ่อเนาะได้ได้รอคิวเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้อีพ่อล็อกคิวจังหน่อยนวดร้อน1เย็น1กระปุกเนาะของอีพ่อเนาะ
4: แม่นครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่บุญเสิร์ชครับครับผม
5: ส่งมาย่างลูก
0: ส่งไปแล้วครับแม่
5: แม่บุญเสิร์ชส่งมาย่าง
0: ส่งไปแล้วครับ
5: ส่งมาแล้วบ่
0: ส่งไปแล้วครับคุณแม่ฟังจากมือถือนะจ๊ะวิทยุมันจะช้ากว่าส่งไปแล้วของคุณแม่ส่งไปแล้วนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ขอบคุณแม่มากสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอีแม่ไปฟังจากวิทยุมันจะซากว่าเวลาโทรมาแล้วเอาหูแนบมือถือไว้ฟังจากมือถือเป็นหลักครับเพราะว่าวิทยุเนี่ยมันจะช้ากว่าเบาน้ำมือถือแล้วเขาก็ไปฟังวิทยุขึ้นน้ำกลยกเว้นที่อุดรกับหนองคายนะครับที่เป็นแม่ข่ายมันก็จะตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเนาะ0902927444ผมข้างงั้นเพลงอีกหลายอยู่ดินะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร่งทีอีพออีเมลขอมากะค่อยๆทยอยจัดให้ไปเรื่อยๆกันละกันนะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ได้ห่างแม่ได้เลยเรื่องควัง
2: ได้แล้วแม่เนาะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคุณ
1: ลูกแม่ก็ได้แล้วแม
2: ่ดี
1: โอ้ยอันเดี๋ยวว่าแม่มาวัดควังจะถามแม่อยู่ว่าแม่แข็งแรงขึ้น
2: บ
1: ัดนี้มือเพิ่นเอาไปส่งนั่นเพิ่นก็มีคนมาหากับแจกให้เพิ่นผู้เราอันจ้องหน่อยแม่อันได้ห่าง
2: ครับแม่ครับ
1: บ้านนี้เพิ่นเลยว่าอันคันกาแฟมานี่เพิ่นจังสิให้แม่สั่งให้คันนะเออมาสั่งโหลดแล้วซั่นดอกว่า
2: ครับแม่ขอบคุณ
1: โอ้ยแล้วจะแม่นดีบ่ครูแนวเด้อแม่ห่างแม่มื้อดินมื้อๆก็เศร้าแม่เจ็บปวดมากอันได้อายุ48เดี๋ยวนี้แม่ได้76ปี
2: ครับแม่ครับ
1: เศร้าไปได้เลยเมียจะแม่นดีโอ้ยโชคดีหายาดีหายาดีมาบำรุงคนถือคนจองคนเศร้าให้เฮี้ยงเฮี้ยงเด้อเจีย
2: ครับแม่อีแม่คือกันเด้อครับ
1: จ้าให้โชคดีโชคดีโชคดีขึ้นก้อนนี้เด้อแม่ฮาง
2: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับแม่ปานี
1: จ้า
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: อย่าลืมกันเลยกันครับ090-292-7444 หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันนะครับ090-292-7444 โทรมาเบอร์นี้ได้เลยเร่งที่ขอมาเดี๋ยวไปตามคิวด้วยครับฝากคำขอโทษสิริพรสักกะว่าหนาหนาวแดงจิตกรเฮงเถาเฮงเฮงเถาเฮงเก่งบ่ฮึคือว่าจังได๋ก่อนคือว่าเฮงเถาเฮงงามจังซี่ล่ะฮึจังได๋นี่ล่ะเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับ
3: บ่

0: ครับบ้านศูนย์ไซก้อนคำครับ
1: มีสร้างสินค้าเพิ่น
0: สร้างได้เลยครับผมสร้างได้เลย
1: สิสร้างอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ
1: ่อแล้วกาแฟอีก2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อหยังแถม
1: 1,250
0: ครับผม
1: ว่าเรดน้ำมันเขียวนะแถม
0: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
1: แมน
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน่ส่งคุณพ่อหยังครับ
1: อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเบาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมานั่มจักแผ่นในเนื้อละกับโตนั่นละ
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
1: แมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
0: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
1: มันพ่อแก้ว
0: พ่อแก้วน้ำสกุล
1: พระแก้ว
0: ฮะ
1: วะปะแก้วว
0: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสลาปอปลาสลาอะนี่เนาะ
1: ครับครับครับ
0: พ่อแก้ววะปะแก้ววะเลขที่เท่าไหร่พ่อ
1: บ้านเลขที่19หมู่6
0: 19หมู่6ตำบล
1: กุดดู
0: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
1: แม่นนท์สังหนองบัวลำพู
0: อำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะได้ครับมื้อนี
1: ้ข้อมูลเก่าว่ามีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได
0: ้อ๋อครับพี่พ่อเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
1: เบอร์เก่านี่ล่ะลงท้ายยังล่ะ64 4นั่นล่ะ082 26กัน26 82นี่ล่ะ64
0: 6646ครับเบอร์พ่อลงท้าย6646
1: แมน
0: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้วพ่อแก้ววะปากแก้วเนาะโอเคเนาะ
1: ครับคร
0: ับครับพ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจ้งน้องกุ้งนั่งให้เด้อ
1: เดี๋ยวขอฟังเพลงกุ้งนั่งน้ำในเด้อ
0: กับเพลงอย่างพ่อ
1: เดี๋ยวเพื่อนไทยเพิ่งเสื่องเพื่อนแม่หมอไผ่พ่อพันน้ำแสงในเด้อ
0: ครับขันว่าท่านกัดใหญ่เดี๋ยวเปลี่ยนรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับครับหมอไผ่พ่อทำดีน้ำหมอไผ่พ่อฟักดีน้ำ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับพ่อ
1: พิเศษน้องกำนันเด้อว่าพอเจียวมอบให้มาเถิน
0: ครับผมได้ครับ
1: เอาขอบคุณในร้ายล่ะ
0: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
2: ครับอยากได้กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
2: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมครับ
2: ขออันนวดเย็นล่องบน
0: หนวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในส่งคุณพ่ออย่างครับ
2: คุณพ่อวิเชียนสิงห์ลบ
0: พ่ออย่างเกาะ
2: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
2: ชัยลบ
0: ชัยลบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่ก็8144
0: 8144หมู่ที
2: ่หมู่ที่6
0: หมู่6ตำบล
2: ตำบลแวง
0: ตำบลแวงอำเภอ
2: สว่างแดนดิน
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออยู่พ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายสอนเด
2: ้อครับ
0: ครับไอคอนทำครับ
3: ครับผมอยากถามเรื่องอันสมุนไพรบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ650บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
3: กระปุกนึงมันมีจักร
0: มี30เม็ดครับตาครับ
3: โอ้ครับ
0: คุณตาสนใจบ่
3: มี30เม็ดน้องบ่ได้ว่า60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด
0: ้อโอ้ายบ่ขายแพงก็ขายสมิดแหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเพราะเอาคุณภาพมันอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับลุงสายตานั่นนี่ขายถือก็มูแล้ว
3: เนาะครับกระปุกนึง650บาท
0: ครับผม
3: ครับอยากกระใช้พันบาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นลดราคาล่ะจะบ่ได้ของแถม
3: บ่ได้ของแถมก็ยาก
0: ครับผม
3: เป็นบ่ได้ของแถมก็ยากก
0: ็ได้ครับ
3: ก็จะได
0: ้ส่งคุณพ่ออย่างครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
3: ่ว่าคุณพ่อสมทีกุ้งเป้า
0: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
3: กุ้งเป้าครับ
0: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ่
3: อับตุ่มปอปอปลาสระอุมอมาไม่เอก
0: พอปุ่มเป้า
3: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ้านเลขที่41
0: 41หมู่ที
3: ่หมู่14
0: 14
3: ตำบลก้านเหลือง
0: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
3: นาแก
0: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเน
3: า
0: ะ
3: ตำบลก้านเหลืองครับคันโรงพยาบาลกันบ้านดอนข้ามนั่นแหละครับ
0: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับเป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
3: ครับ
0: ครับลดราคา100บาทได้ส่วนลดบริของแถมด้วยพ่อเด้อขอบคุณพ่อ
3: เอาสบู่ล้างหน้ากับสบู่อันนั้นมัน2ก้อนมันจักบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่นึงมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
3: เอามาพร้อมมาพร้อมลูก
0: ครับครับผมครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
3: เปิดเพลงตอนนั้นในเรื่อง
0: อีพ่อเพลงอย่างครับ
3: เพลงฮักบ่เศร้าของสปอร์ลาวของทองคำเนี่ย
0: ครับผม
3: ได้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: หอดแต่เรื่องค่ะ
0: หอดแล้วแม่เนาะได้ครบอยู่เนาะครับ
4: หอดเลยหอดนะค่ะครบอยู่ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
4: ค่ะอันโอ้ยจะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตำบลไปก่อนสั่งได้เร็วอยู่ได้ค่ะ
0: แต่แม่ขอบคุณหลายๆนะ
4: ถึงว่าก็อันนี้กันมื้ออื่นสิได้กินค่ะมื้อแรงก็สิบ่ให้กินดอกนี่จังได๋ล่ะอดบ่ได้เด้อล่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะ
5: นั่นฮัลโหล
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนครับครับ
5: อันเลี้ยงยากระจายเส้นกับพุงละ400แม่นบ่
0: 450บาทครับ
5: 450ติ
0: ครับผม
5: โอ้บ้านนี่ได้ได้กาแฟที่2,000บ
0: ่ครับ4กล่อง 1,000 บาทครับยาย
5: ตอนนี้ยากระจายเส้นกับพุงละ400
0: กัดใจเส้นกับปุ๊กละ450ครับ
5: โอ้โห2ปุ๊ก
0: กัดใจเส้นเอาจักกับปุ๊กครับยาย
5: 2 2
0: เอากัดใจเส้น2เอากาแฟ4บ่ครับ
5: จ้าเป็นเท่าไหร่บัดนี
0: ้เป็น 1,900 บาทครับยายครับ
5: นี่ก็สิว่า 2,000 แล้วมีของแถมด้วยบ่บ่ 2,000
0: มีครับคุณยายยายอยากได้อันใด
5: ฮะ
0: ยายอยากได้อันใดครับ
5: เอายานวดแถมได้ป่ะจ้า
0: ได้ครับถ้ายานวดได้2อันครับยาย
5: เอาสูตรเย็นบ่ตา
0: เอานวดเย็น2กระปุกบ่ของแถม
5: ล่ะเอาทองกับพวกสูตรเย็น
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณยายนะครับส่งคุณยายอะไรครับ
5: คุณยายเขี่ยมโภชนิกร
0: ยายเขี่ยมนามสกุลอะไรนะครับ
5: โภชนิกร
0: โภชนิกร
5: บ้านคำคอหมู่8
0: บ้านคำคอหมู่8บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
5: ่46
0: 46หมู่8เน
5: า
0: ะ
5: ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาต
0: ุตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เน
5: าะจ้า
0: จ้าจ้าจ้าของแม่จะเป็นครับ
5: มือใดสิมาฮอด
0: ส่งออกมืออื่นของอีแม่มื้อนี้บ่ทันรอบนะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มื้อฮู้เด้อ
5: จังหวัดที่ได้อยู่บ้านนะ
0: มือฮื้อครับมือฮื้อคอยจะฮอดอีแม่เด้อแม่เขี่ยม
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับแม
5: ่ครับวันนี้ไว้หนูได้อยู่เบอร์บ้านนี่2,000พุ่นเท่านี้พันเท่าไหร่ก็พอเท่ากัน
0: พันเก้าร้อยครับ
5: พันเก้าร้อยพันเก้าร้อยสักหนึ่งพันเก้าร้อยหนูไปไหม
0: ครับผมขอบคุณครับแม
6: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เอาอันจ้า
1: จ้า
0: เอายาตากล้องนึงแล้วก็กับกาแฟ2เด้อ
1: ยาตา1กาแฟ 2,250 บาทอีแม่หยังแถม
0: ชื่อหน่อยหยังวะ
1: สบู่น่ะมันนวดเหยื่อผ้าถุงผ้าขนหนู
0: เอายานวดเอายานวด
1: นวดร้อนหรือเย็นแม่
0: เอายานวดจะเอายานวดยานวด
1: สูตรร้อนหรือเย็น
0: ยานวดม่านให้เย็นกว่า
2: ตอนเย็นตอนเย็น
0: อันเรื่องเหลืองว่าสั่นเท่าไ
1: หร่มันมีสีขาวชุดเย็นสีดำชุดร้อนครับ
0: โอ้สีขาวสีขาวสีขาว
1: ครับผมหนวดเย็นเนาะครับเนาะของแม่พันธุ์ภูสมยานี่เนาะ
0: จ้าจ้า
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ไอ้บ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นฮอดลูกค้ามื้อนี้ได้ครับเด้อ
0: จ้า
1: จ้า
0: สวัสดีครับ
1: หลายๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าได้รับเด้ออาญาเด้อ
1: ครับแม่วิไล
3: จ้ากินแบบใดฮะ
1: แม่สั่งไปเป็นอีหยังฮะ
3: เป็นอันว่าแม่เป็นซองหรือเป็นยังเป็นกล่องสองกล่องนะนะ
1: กาแฟกาแฟอีแม่ส่งกับน้ำฮ้อนกินเด้อ
3: บ่อย่ำมือเศร้าบ
1: ่ครับย่ำมือเศร้าย่ำใบยังสีก็กินได้ครับมันเป็นกาแฟคาเฟอีนตำกินย่ำใดก็นอนหลับดีคือเก่า
3: บ
1: ่จ้า
3: จ้าวัดดีจ้า
1: วัดดีจ้า
4: คุณสรัญญาครับ
5: จ้าสั่งกาแฟค่ะ
1: กาแฟกี่กล่องจ๊ะ
5: กาแฟกี่กล่องยาย
6: สองจ้าก
1: าแฟสองกล่องเอายังอื่นด้วยไหมจ๊ะ
6: แล้วก็บำรุงสายตาจ้า
1: บำรุงสายตาเอากี่กระปุกจ๊ะ
6: หนึ่งจ้า
1: หนึ่งกระปุกเป็นยอด 1,250 บาท
6: จ้า
1: เอาอะไรแถมจ๊ะ
6: ผ้าถุงจ้า
1: แถมเป็นผ้าถุงเนาะคุณสรัญญา
6: จ้า
1: แล้วพี่เนาะ
6: จ้า
1: ได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะ
6: ไม่เปลี่ยนแปลงจ้า
1: จ้าเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี
6: ่จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยละ
0: เอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็น

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ฉันเพลเสร็จท่านพระครูก็ต้องรับแขกอีกเพราะมีแขกมารอเยี่ยมตั้งแต่ท่านยังฉันไม่ทันจะเสร็จบุคคลที่มาเยี่ยมในช่วงกลางวันนี้ไม่ใช่คนสิงห์บุรีแต่เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดคหบดีพาสมาชิกในครอบครัวมากันพร้อมหน้าคนทั้ง5กราบท่านอย่างนอบน้อมแล้วคหบดีก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อไปหาผมก็ไม่บอกล่วงหน้าถ้าผมไม่พบโน้ตแผ่นนี้บนโต๊ะทำงานก็ยังคงไม่ทราบว่าหลวงพ่อมาหาพูดพร้อมกับส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้เจ้าอาวาสรับมาอ่านข้อความในกระดาษแผ่นนั้นเป็นลายมือของท่านส่วนกระดาษเป็นของคหบดีเพราะที่หัวกระดาษพิมพ์ชื่อและที่ตั้งของบริษัทข้อความที่ปรากฏบนกระดาษแผ่นนั้นมีว่าเจริญพรโยมคหบดีอาตมาขอลาวันพรุ่งนี้อาตมาจะต้องจากโลกมนุษย์ไปและจะไม่กลับมาอีกขออนุโมทนาที่โยมและครอบครัวได้พากันมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงเพื่อสร้างความดีให้ชีวิตนอกจากนี้ยังบริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิทุนเสริมสมองเพื่อช่วยสร้างคนให้เป็นคนดีอาตมาขออนุโมทนาและขอลาโยมไปก่อนขอให้โยมและครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญด้วยเทอญขอเจริญพรพระครูเจริญจิตตธรรมโมวันที่13ตุลาคม2521อ่านแล้วท่านพระครูจึงพูดกับคหบดีว่าอาตมาไม่ได้ไปหรอกโยมอาตมาเพียงแต่แผ่เมตตาไปก่อนวันที่อาตมาจะได้รับอุบัติเหตุ1วันมันก็แปลกนะลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือได้หมายความว่าอย่างไรครับหลวงตาหนุ่มต้อมถามเวลาผ่านไป5ปีเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากหมายความว่าหลวงตาปฏิบัติกรรมฐานกำหนดลมหายใจพองหนอยุบหนอแผ่เมตตาไปให้ป๋าของหนูแล้วมันก็ไปปรากฏเป็นข้อความอยู่ในกระดาษแถมเป็นลายมือหลวงตาเสียด้วยนี่ถ้าป๋าของหนูไม่มาบอกหลวงตาก็คงยังไม่รู้ว่าลมหายใจกลายเป็นตัวหนังสือได้เขาเรียกว่าแปลกแต่จริงใช่ไหมหนูท่านถามหนุ่มติ๋งซึ่งบัดนี้ตัวโตกว่าพี่ๆครับหลวงตาตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมออกจะสงสัยแล้วสิครับว่าคนอื่นๆเขาทำได้อย่างหลวงตาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นพระเหมือนกับหลวงตานะครับท่านทำได้อย่างหลวงตาหรือเปล่าชายหนุ่มอยากรู้หลวงตาก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะหลวงตาเองก็เพิ่งจะทราบว่าหลวงตาทำได้ท่านตอบยิ้มยิ้มแล้วหลวงตาเป็นอะไรครับถึงต้องเข้าเฝือกเกือบทั้งตัวอย่างนี้นายต่อซึ่งกลายเป็นพี่ชายคนโตแทนนายต้นเป็นคนถามหลวงตาได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักแล้วหนูรู้ได้อย่างไรว่าหลวงตาอยู่ที่นี่พวกเราไปที่วัดก่อนครับคือเมื่อวานตอนบ่ายป๋าเขาเห็นโน้ตของหลวงตาบนโต๊ะทำงานเขาเกิดความคิดถึงจึงชวนพวกผมกับแม่มาพอถึงวัดคนที่วัดบอกว่าหลวงตาอยู่โรงพยาบาลพวกเราก็ตรงมาที่นี่เลยเอ๊ะเมื่อกี้หลวงตาบอกว่ารถคว่ำคอหักหรือครับแล้วไม่เป็นอะไรหรือครับท่านพระครูรู้ว่าจะต้องถูกซักไซ้จึงเล่าให้พวกเขาฟังเสียจะได้หมดเรื่องหมดราวไปมิทันได้สังเกตว่าหลานชายตัวดีแอบมองหนุ่มต่อด้วยแววตาเป็นประกายครั้นท่านเล่าจบหลานชายก็พูดขัดขึ้นว่าหลวงลุงจะไม่แนะนำให้หนูรู้จักกับลูกศิษย์สุดหล่อหน่อยหรือฮะไม่อยากรู้ว่าหลวงลุงของขุนทองไปแอบมีลูกศิษย์หล่อๆเอาไว้คำพูดของนายขุนทองทำให้ในต่ออายจนหน้าแดงท่านพระครูจึงปรามหลานชายว่าน้อยๆหน่อยเจ้าขุนทองไปเอ็งออกไปข้างนอกได้แล้วไว้ข้าจะใช้ค่อยให้นายสมชายไปตามให้หนูนั่งฟังด้วยไม่ได้เหรอต่อไปนี้หนูไม่พูดก็ได้จะนั่งฟังเงียบๆก็ต่อรองข้าบดีจึงพูดขึ้นว่าให้เขานั่งฟังเถอะครับหลวงพ่อผมไม่ถือสาแม่จวนจึงต้องออกอุบายว่าขุนทองพาย่าไปหาข้าวกินหน่อยย่าชักหิวแล้วท่านในเป็นโตก็ได้นี่ฮะคุณย่าลงดุงฉันไปนิดเดียวเองเขาหาทางออกในเป็นโตเอาไว้ให้เองกับสมชายกินตอนเย็นคืนนี้ต้องนอนเฝ้าหลวงลุงไม่ใช่หรือแม่จวนไม่ยอมฟังเสียงงั้นก็ให้พี่สมชายพาไปแล้วกันส่วนหนูจะอยู่ฟังเขาคุยกันชายหนุ่มไม่ยินยอม
ด้วยนึกรักปักใจพ่อยอดชายนายต่อพอดีกับโยมเตียงเดินเข้ามากราบพร้อมกับออกตัวว่าวันนี้ที่ร้านขายของดีเหลือเกินฉันก็เลยมาเอาบ่ายไม่เป็นไรหรอกโยมถ้าไม่ว่างไม่ต้องมาก็ได้โยมแม่มาเฝ้าอยู่แล้วท่านพระครูพูดอย่างเกรงใจข้าพอดีพูดขึ้นว่านี่โยมแม่ของหลวงพ่อหรือครับสวัสดีครับคุณย่าเขาทำความเคารพแม่จวนภรรยาและลูกชายทั้งสามทำตามท่านพระครูจึงถือโอกาสแนะนำโยมเตียงอีกผู้หนึ่งนี่เพื่อนของโยมแม่ที่อาสาจะมาเฝ้าไข้อาตมาทุกวันคนทั้งห้าจึงทำความเคารพโยมเตียงผู้ซึ่งดูอ่อนวัยกว่าแม่จวนสักสิบกว่าปีแม่เตียงกินข้าวกลางวันมาหรือยังแม่จวนถามเพื่อนรุ่นน้องเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่จวนและจ้ากินหรือยังยังเลยกำลังจะให้ขุนทองพาไปหนูไม่ไปหนูจะอยู่ฟังเขาคุยกันแม่ขุนทองปฏิเสธงั้นผมพาคุณย่าไปเองก็ได้ครับนายต่อรับอาสาเขาพอจะอ่านสายตาของนายขุนทองออกสายตาที่มองเขาอย่างอยากจะทอดไมตรีให้เขาไม่เคยคิดที่จะรักคนเพศเดียวกันทั้งไม่นิยมชมชอบในการกระทําที่ผิดธรรมชาติจึงอยากจะไปเสียให้พ้นจากสายตาของพ่อหนุ่มท่าทางกระตุ้งกระติ้งผู้นี้อุ๊ยถ้างั้นขุนทองไปด้วยขุนทองจะเป็นไกด์พาคุณไปชมตลาดนะฮะพูดพลางชายตาให้ชายหนุ่มงั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องไปเขาพูดเสียงห้วนเห็นชายหนุ่มไม่มีใจด้วยนายขุนทองรู้สึกผิดหวังจนอยากจะกลั้นใจตายเสียเดี๋ยวนั้นท่านพระครูรู้สึกสงสารทั้งหลานทางโลกและหลานทางธรรมจึงพูดไกล่เกลี่ยว่าเอ็งก็พาย่าเข้าไปหาอะไรกินก่อนประเดี๋ยวค่อยมาฟังเขาคุยกันโยมยังไม่กลับไม่ใช่หรือท่านถามขหบดียังครับกิมเองหรือไม่มีธุระที่ไหนใช่ไหมขหบดีตอบท่านพระครูแล้วจึงถามภรรยาไม่มีค่ะดิฉันอยากมากราบหลวงพ่อนานแล้วอยากมารายงานตัวว่าตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อดิฉันและครอบครัวมีความสุขมากเราละชั่วทำดีและทำจิตให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกวันเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่โศกเศร้าถึงลูกคนโตแล้วค่ะเพราะปลงได้แล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างที่หลวงพ่อสอนนางกิมเองพูดเสียยาวหลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานอาตมาสอนตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะโยมเป็นอันว่าโยมก็ได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วด้วยการปฏิบัติธรรมและโยมก็ได้รับผลคือความสุขพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำมาซึ่งความสุขความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เพราะไม่เจือปนด้วยทุกข์จริงครับหลวงตาความสุขอย่างอื่นนั้นมักจะปนด้วยทุกข์อย่างเช่นเราชอบกินปลาขณะที่กินก็มีความสุขแต่พอก้างปลาติดคอความทุกข์ก็วิ่งเข้ามาแล้วนายต่อยกตัวอย่างนายขุนทองรู้สึกว่าเรื่องที่เขาคุยกันนั้นชักจะน่าเบื่อขึ้นทุกทีจึงชวนแม่จวนไปหาอะไรกินหลังจากนั้นค่อยมานั่งมองพ่อหนุ่มรูปงามคนนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ต่อครับหลวงตาเพราะผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วนายต้อมเอ่ยขึ้นบ้างประสบการณ์อะไรเล่าให้หลวงตาฟังได้หรือเปล่าท่านพระครูถามบัดนี้อาการโรคปวดก้นหายไปแล้วอาการปวดใจหายไปก่อนตอนที่นางจำแรงลากลับคงเหลือแต่อาการคันการได้สนทนากับข้าบดีและครอบครัวของเขาทำให้ท่านลืมคันไปได้ชั่วขณะได้ครับคือเมื่อเดือนที่แล้วเป็นวันเกิดผมก็พาเพื่อนๆไปเลี้ยงพวกเขาอยากกินอาหารทะเลผมก็พาไปกินที่ร้านอาหารซีฟู้ดที่อ่าวกระเบนพวกเราก็กินกันอย่างอร่อยเสร็จแล้วก็พากันกลับยังไม่ทันจะถึงบ้านก็ปวดท้องกันทั้งคันรถคือเราไปกัน5คนครับหลวงตานั่งรถคันเดียวกันผมเป็นคนขับพอปวดจนจะทนไม่ไหวพวกเราก็มองหาที่ถ่ายทุกข์กันแต่ก็หาไม่ได้เพราะรถติดมากครั้นจะจอดไว้กลางถนนแล้ววิ่งเข้าร้านค้าข้างทางก็ทำไม่ได้อีกแล้วก็เลยเกิดเรื่องใหญ่
คือทุกคนถ่ายรถกางเกงกันรถผมนี้เหม็นคลุ้งเลยครับแล้วก็เหม็นติดทนนานมากผมเอาไปอัดฉีดหลายครั้งกลิ่นก็ยังไม่หมดพวกผมปรับทุกข์กันว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทุกข์ครั้งไหนเท่าครั้งนั้นทำเอาผมขยาดอาหารทะเลมาจนบัดนี้หลวงตาขอถามหน่อยว่าวันเกิดของหนูที่หนูพาเพื่อนไปเลี้ยงนั่นน่ะคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างท่านพระครูถามท่านยังคงเรียกสามหนุ่มว่าหนูเหมือนที่เคยเรียกแม้ว่าพวกเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแม่ไม่ว่าอะไรครับแถมให้เงินผมด้วยหนูไม่ได้พาแม่ไปเลี้ยงหรอกหรือผมลืมคิดไปครับหลวงตาตอบเสียงอ่อยเอาละแล้วก็แล้วไปคราวหน้าหนูอย่าลืมนะก่อนจะเลี้ยงเพื่อนต้องเลี้ยงคุณแม่ให้อิ่มก่อนเพราะวันเกิดของเราคือวันตายของแม่หมายความว่าอย่างไรครับเขาไม่เข้าใจหมายความว่าวันที่ลูกเกิดนั้นอาจเป็นวันที่แม่ต้องตายเพราะความทุกข์ทรมานในการคลอดลูกนะสิหลวงตาเคยเป็นหมอตำแยนะถึงได้รู้ไงล่ะว่าคนเป็นแม่นั้นเวลาจะคลอดลูกแต่ละทีมันทุกข์สาหัสเพียงใดหลวงตาถึงสงสารคนมีครรภ์ทุกคนหลวงตาเคยเป็นหมอตำแยตอนไหนครับตอนบวชแล้วหรือยังไม่ได้บวชนายติ๋งถามอย่างสนใจตอนอายุ16แล้วก็ยังไม่ได้บวชอยากฟังไหมหลวงตาจะเล่าให้ฟังอยากครับสามหนุ่มตอบพร้อมกันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าประสบการณ์ตอนทำคลอดให้พี่สาวให้คนทั้ง5ฟังเล่าจบสามหนุ่มก็คลานเข้ามากราบที่ตักของมารดานางกิมเองซาบซึ้งใจถึงกับมีน้ำใสๆเอ่อขึ้นที่หนวยตาทั้งสองข้างก็อย่างนี้แหละหลวงตาถึงบอกว่าก่อนจะเลี้ยงเพื่อนต้องเลี้ยงแม่ให้อิ่มเสียก่อนหนูยังดีนะที่แค่ขอเงินคุณแม่ไปเลี้ยงเพื่อนบางคนน่ะเขาพาเพื่อนมากินเลี้ยงที่บ้านแล้วใช้แม่ทำกับข้าวให้เพื่อนกินหนูอย่าทำอย่างนั้นนะบาปมากเลยแล้วก็ต้องรับกรรมด้วยหลวงตาเคยเห็นมาแล้วคนที่ทำกรรมเช่นนั้นรับรองทำมาหากินไม่ขึ้นหลวงตาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักรายหนึ่งเป็นคนสิงห์บุรีนี่เองดูเหมือนจะอยู่อำเภอบางระจันหนุ่มคนนี้เขาอยู่กับแม่สองคนพ่อเขาตายตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแม่ก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่สู้อดทนเลี้ยงลูกมาคนเดียวส่งเรียนจนถึงปริญญาโทพอปิดเทอมลูกชายก็พาเพื่อนมาที่บ้านพอดีวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของเขาเขาก็สั่งให้แม่ทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนกำจับกำชาว่าให้ทำสุดฝีมือเลยนะฝ่ายแม่ก็ทำอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความที่รักลูกแต่คนบ้านนอกทำอาหารคงจะสู้คนกรุงเทพไม่ได้มั้งพอลูกชายและเพื่อนๆชิมก็พากันบ่นว่าไม่อร่อยโดยเฉพาะลูกชายนั้นถึงกับตะคอกใส่แม่ต่อหน้าเพื่อนๆว่าขอประทานโทษนะที่หลวงตาพูดไม่สุภาพคือแม่เขามาเล่าให้หลวงตาฟังน่ะเล่าไปร้องไห้ไปเขาบอกลูกชายตะคอกใส่หน้าเขาว่าแกจะตายหาแล้วทำกับข้าวแค่นี้ยังไม่เป็นสับปะรดหมาแดกเชิญแดกไปคนเดียวเถอะว่าแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปกินที่ร้านในตัวอำเภอแม่งี้นั่งกอดเข่าร้องไห้เลยเขามาเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาก็คิดว่าคนที่ทำกับแม่อย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเขาจะต้องไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะหลวงตาเคยเห็นมาหลายรายแล้วก็จริงอย่างที่หลวงตาคิดเพราะหลังจากนั้นอีก2ปีแม่เขาก็มาเล่าให้หลวงตาฟังว่าพอลูกเขาจบปริญญาโทก็ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทำงานได้ไม่ถึงปีก็ถูกไล่ออกก็ไปสมัครเป็นครูโรงเรียนราษฎร์อยู่ได้ไม่ถึงปีก็ถูกไล่ออกอีกเลยต้องไปทำงานบริษัทหลวงตาก็นึกในใจว่าเดี๋ยวก็ต้องถูกไล่ออกอีกเพราะกรรมที่ทำให้แม่ต้องน้ำตาตกแล้วก็จริงเสียด้วยเพราะต่อจากนั้นอีกไม่กี่เดือนแม่เขาก็มาบอกหลวงตาว่าลูกชายถูกไล่ออกจากงานบริษัทแล้วเขาขอให้หลวงตาช่วยฝากงานให้ลูกชายเขาด้วยแล้วหลวงตาช่วยเขาไหมครับนายติ๋งถามช่วยไม่ได้หรอกหนูเพราะหลวงตารู้ว่าถ้าฝากก็ต้องถูกเขาไล่ออกอีกเพราะกรรมที่ทำไว้กับแม่ในที่สุดเขาก็เลยกลายเป็นคนเลเพลาดพลาดทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างเดียวนี่แหละ
พวกหนูจำไว้สอนลูกสอนหลานได้เลยว่าลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ทำมาหากินไม่ขึ้นแต่พวกผมไม่เคยอกตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ไหมครับป๋าใช่ไหมครับแม่นายต้อมถามบิดาและมารดาป๋าโชคดีที่มีลูกน่ารักลูกป๋ากตัญญูทุกคนเลยข้าบดีชมลูกชายทั้งสามคนนางกิมเองจึงเสริมว่าถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยเหลือครอบครัวของเราคงไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้หล่อนอดไม่ได้ที่จะคิดย้อนไปถึงอดีตเมื่อ 5-6 ปีก่อนที่สามีหล่อนประกอบมิจฉาอาชีวะด้วยการเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดจนทำให้ลูกชายคนโตต้องมารับกรรมเป็นบุญของโยมเองนั่นแหละเพราะโยมกับครอบครัวพากันมาสร้างความดีให้ตัวเองทำดีก็ต้องได้ดีถ้าโยมไม่พากันมาสร้างความดีแล้วจะได้ดีที่ไหนจะเอาความดีมาจากที่ไหนความดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างต้องทำเอาเองคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยชอบสร้างความดีกันประเทศไทยมีพลเมืองกว่า30ล้านแต่จะหาคนสร้างความดีสักแสนก็ยังยากอย่าว่าแต่ญาติโยมเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สร้างความดีกันนอกจากไม่สร้างความดีแล้วยังสร้างความเลวร้ายแย่งตำแหน่งแย่งสมณศักดิ์กันพระดีถูกใส่ร้ายพระเลวได้อำนาจในการปกครองสงฆ์แต่ในที่สุดก็หนีไม่พ้นกรรมน่าสังเวชใจเสียเหลือเกินท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดมหาธาตุที่ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมถูกใส่ร้ายป้ายสีถึงขั้นถูกบังคับให้ลาสิกขาบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังมีทั้งพระและคฤหัสถ์ครั้นกรรมมาให้ผลคนเหล่านั้นก็มีอันเป็นไปไม่ว่าจะมียศตำแหน่งหรือสมณศักดิ์สูงส่งเพียงใดก็หารอดพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไม่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเริ่มทยอยกันมาเยี่ยมไข้ท่านพระครูมากขึ้นข้าบดีและครอบครัวจึงถือโอกาสกราบลาไม่ลืมที่จะลาโยมเตียงด้วยเจริญสุขนะโยมนะมันเจริญพระกรรมฐานสร้างความดีให้ตัวเองอย่าได้ทิ้งการปฏิบัตินะหนูนะท่านให้พรขหบดีและครอบครัวพร้อมทั้งย้ำเตือนชายหนุ่มทั้งสามมิให้ทิ้งการปฏิบัติแล้วผมจะหาโอกาสพาครอบครัวมากราบเยี่ยมหลวงพ่ออีกนะครับขหบดีกล่าวพอดีกับนายขุนทองพาแม่จวนกลับเข้ามาครั้นเห็นหนุ่มรูปหล่อกำลังจะกลับนายขุนทองก็กระวีกระวาดเข้ามาทักทายจะกลับแล้วหรือฮะแหมขุนทองยังไม่ทันได้คุยได้เลยเขาพูดกับนายต่อฝ่ายนั้นพูดในใจว่าผมไม่เคยคิดอยากคุยกับคุณสาธุมาคราวหน้าขออย่าให้พบนายคนนี้เลยเห็นชายหนุ่มไม่พูดด้วยนายขุนทองก็ยังตื้อด้วยการเดินไปส่งถึงรถข้าบดีนึกขึ้นได้ว่าควรจะถวายปัจจัยท่านพระครูไว้ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงนำเงินใส่ซอง 20,000 บาทแล้วชวนสมาชิกพากันกลับไปยังห้องพิเศษนายขุนทองเดินตามมาด้วยพยายามจะเดินคู่กับนายต่อหากเขากลับเดินกลางโดยมีนายต้อมกับนายติ๋งเดินขนาบข้างยอมลืมอะไรไว้หรือท่านพระครูทักทายเมื่อคนทั้งห้าเข้ามากราบอีกครั้งลืมถวายปัจจัยหลวงพ่อครับผมขอถวายปัจจัย 20,000 ถวายส่วนตัวนะครับไม่ได้ถวายเป็นของสงฆ์หลวงพ่อจะได้เก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเขาอธิบายเจริญพรขออนุโมทนาในกุศลกิจของโยมและครอบครัวที่อุตส่าห์พากันมาเยี่ยมอาตมาแล้วยังถวายปัจจัยไว้ใช้สอยท่านรับประเคนพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาคนทั้งห้าลาแม่จวนแล้วจึงเดินไปที่รถนายขุนทองเดินกลับไปส่งอีกชายหนุ่มท่องไว้ในใจว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลก

0: ตกกลางคืนท่านพระครูสวดพระธรรมจักรอีกเป็นคืนที่สองเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าจะสวดทุกคืนจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลคืนนี้นายสมชายมานอนเฝ้าส่วนนายขุนทองต้องกลับไปนอนวัดเพราะเขาให้เฝ้าได้คนเดียวสวดมนต์เสร็จท่านก็ตั้งใจจะพักผ่อนหลับนอนเพราะวันนี้ต้องรับแขกทั้งวัน
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: จะสั่งกาแฟก่อนค่ำเลยจากกล่องหนึ่ง
2: กาแฟหนึ่งกล่อง350บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมจ๊ะ เอายัง
3: ย่างเดียวนะจ้า
2: เอายังเดียวนะครับกาแฟมา13ส่งออกฮอดลูกค้ายังเร็วกว่า14นะครับเด้อลูกจ๋าเอ็ง
3: ยัว
2: กาแม่ป้าบอยครับ
3: แม่บ่ยิงแม่บ่ยิงโดนนี่แม่โทรเช้าเลยนี
2: ่จ้าแม่นี่แม่สบายดีกาแฟกาแฟ2กล่องกาแฟเบิดกาแฟสิมาวันที่13
4: ถูกครับ
2: ครับผม
4: ได้บุญได้บุญญยาบำรุงยาบำรุงดวงตาน่ะ
2: บำรุงดวงตากี่กระปุกครับ
4: ปุกเดียวครับ
2: ปุกเดียว650บาทนะครับ
4: ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
4: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

โทรศัพท์

0: เมาแล้วพี่จะขยันหรือภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าเมาแล้วไอ้สิดูสิดูสิมันสิขยันมันเพียรเวียกงานการสร้างไผพ่นกลให้ได้เบิดว่าแต่ให้กึบจักหน่อยเพิ่นว่า เรื่องเล่าเรื่องยาอย่าว่ากันเลยคุณเมียกินแก่อ่อนเพลียหลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเรื่องอ้ายกับเราของคู่กันธรรมดาเรื่องนี้ภรรยาของอ้ายก็รู้ดีเฮ้ยจะเป็นผดผู้บักโม่บักแต่งนะครับ0902927444สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: อันสวัสดีจ้านบอยเอ้ยเอาแต่เห็นเนี่ย
0: ได้ครับแม่สมพรเอาจะกอง
1: เอาพันหนึ่ง
0: เอา 1,000 บาทกาแฟ4กล่อง
1: โอ้ยขาดกาแฟแล้วอยู่บ่ได้ลูกเอ้ย
0: กินตัวกันกินแล้วมันมีเหี้ยมีแห้งคันกินแล้วเจ้าของไข้แน่ก็ยาถิ่มยาป๋า
1: ลูกกันกันกันแม่มาที่กูบอกทั่วดินใดเป็นไรท่องไร
0: คุณน่ะอีแม่จักปีแล้วปีเนี่ย
1: อันอายุนั่นบ่
0: อายุจะขวบแล้ว
1: เอออันเก้าเก้าก็สิว่า70แล้วบ
0: ่ปาดทั่ว70 17คู่บักทั่วดินเสยทวนทวนอยู่อีแม่เอายังแถมครับแม่สมพร
1: ยาหนวดยาหนวดสูตรเย็นนะจ๊ะ
0: สูตรเย็นนะจ๊ะนะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด
1: ้อเออตอนโปนั่นแม่พันบ่ได้ยู่นะ
0: อีแม่ไปใส่มาอีแม่ไปใส่มา
1: โอ้ยแม่หลดยากนำเบียกนำงานอยู่บ่ค่อยได้ฟังบ้านอีมันเบิดละงวยฮะมากินย่างอื่นมันล่ะบ่คือก่อนค่ําน
0: ั่นเด้ยังว่าจะปาก่อนค่ําแม่ๆเออหาลังคนนี่
1: แม่ก็พอไปบ่ถามมาดีบ่พอไปได้มาได้ก็บ่เจ็บบ่ปวด
0: นั่นล่ะครับเจ้าว่ามันคักแล้วเนาะแม่เนาะคนเฮาผู้เฒ่านี่ไปได้มาได้70ปี
1: แม่นผู้อื่นเบามีแต่ว่ามันแพงอันแม่กินมื้อละเครื่องจ้องเลยบ่อย
0: จ้าแม่
1: เออ
0: ผู้เพิ่นว่าแพงก็บ่ให้เพิ่นกินครับ
1: เออแม่ก็บ่ให้คนอันให้หมู่ฟังอยู่ไปจำศีลนำกัน
0: ครับผมผู้ว่าแพงก็ให้เพิ่นเจ็บเพิ่นปวดย้วนแล้วก็ให้เพิ่นนั่งอยู่เฮียนแล้วบ่ได้ไปวัดไปว่าน้ำหมู่แล้วเนาะแม่เนาะ
1: อันก็ว่าแม่เจ็บแม่ปวดแม่ก็เพิ่นเฮ็ดเวียกได้ยุ่นน่ะ
0: นั่นแหละสำคัญครับแม่ครับ
1: เอ
0: าขอบคุณเด้อแม่สมพรเด้ออายุมันขวัญยืนเด้อแม่
1: คร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการกันแล้วครับพี่น้องก่อนจะส่งไม้ให้กับน้องสาวลาดีเจสาวกุ้งนางดีเจสาวสวยประจำทีมงานเมื่อนี้กุ้งนางมากครับแต่ว่าผู้เบาดิวกฤตนันท์หยุดสลับกันผู้บ่ได้ไปใส่จักเทื่อก็แม่นเบาบ่อยนี่แหละครับนางเบาแวะแวะน้ำอีพออีเมียอยู่นี่เอาอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยเดี๋ยวเพลงที่ขอมาอีกหลายคิวอยู่นะครับสาวเสือไล่ทิ้งหน้ามาสางฝันอย่างอีกน้อเพลงหนึ่งผมบริจดนะครับ โทรมา0902927444สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับแม่บุญเสิร์ชครับมาจังได้แม
2: ่ส่งแล้วครับ
0: ส่งแล้วครับแม่ส่งแล้วคุณแม่สั่งแล้วก็ส่งออกแล้วคุณแม่รอรับสายขนส่งเลยนะครับ 4-5 วัน
2: จ
0: ้า 4-5 วันรวมวันสั่งนะจ๊ะสาแก้วมันนานนะ
2: จ
0: ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแม
2: ่
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยาวต่อสันตัวสาวเสือไล่ครับแสงสุรีรุ่งโรจน์ฝากไปหาอีเมลผมอยู่ทั้งนำคุณขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนสั่งซื้อสินค้าเข้ามาครับ

ไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902922

สิบลำไม้เศร้าลำไม้คะนิ่งนำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเป็นผู้เดียวตาใส่ไอ้กระบอสิ่งตาขัวไอ้กระบอเหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องสาวเสือไล่นี่แล้วนางเอ๋ยนางเอ๋ย

0: ชม
1: โคตรโพบักโบบักแตงนะครับ
0: ลูกน้องนาง
1: 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำส่วนเพลงน่าจะได้ทิ้งท้ายกับทิ้งนามาสร้างฝันที่พี่น้องทั้งผู้เวียงเพิ่นขอไว้นะแต่ว่าใครอยากสั่งซื้อสินค้ายังเติมเต็มมาได้เรื่อยๆครับ0902927444เบอร์สุขภาพดี
0: แต่งเติมทุกสิ่ง
1: เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ
0: ไว
1: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอไส้เอ่ยพีนาเบาหน้าสาวสุนาสุตาครับ มีปัญหาสุขภาพด้านใดปรึกษาเว้าจากันได้ครับกับหนุ่มบอยสุนทรชัยและกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮาเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับ0902927444ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศที่รับฟังคลื่นเราอยู่ในขณะนี้จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเพราะว่าจะเป็นแม่ค้ายอุดรธานีครับ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองอุดรธานีมาวินเรดิโอครับหรือว่าจะเป็นชัยชนะเรดิโออัชนะชัยเรดิโอครับ 104.25 สีธาตุฟันแกน3คลื่นครับเพื่อนใจเรดิโอ 90.25 สมาร์ทเรดิโอ 100.75 กระนวนแล้วก็ FM 99.75 อำเภอภูเวียงสกล3คลื่นครับบรรจงโปรโมชั่น 98.25 อำเภอเมืองครับเริ่มเรดิโอภูพาน 98.00 แล้วก็ชมดาวเรดิโอ 107.50 สว่างแดนดินครับรวมไปถึงในส่วนของหนองบัวลำภู1คลื่น 101.00 นะครับอำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ครับสวัสดีครับมุนสมุนไพรก้อนคำครับ
1: ครับ
2: ฟังอยู่ตอนนี้ฝนปุดพรำๆขอฟังเพลงหนึ่งเพลงได้ไหมครับ
1: ประกาศไปแล้วครับเมื่อกี้ว่าคิวเพลงเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ฟังกับช่วงดีเจกุ้งนางในช่วงถัดไปนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนครับ
2: ฟังจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอสำโรงครับ
1: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอฟังขอกับน้องกุ้งนางในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ ผมคิวเพลงติ๋มกันยังว่าอยู่ปิดเบรกกับทิ้งนามาสร้างฝันครับเบิดเพลงเบิดเวลาจากกันตรงนี้ขอบุญขอบคุณอีพออีเมย์ไอไส้เอ้ยพี่นะเบ้านะสาวที่ซอยกันสร้างซื่อสนับสนุนสินค้ากันเข้ามา0902927444เบอร์นี้โทรได้ตลอดเลยมืออื่นโอ้ช่วงใบสองครับเดี๋ยวถ้าบ่ติดภารกิจเดี๋ยวบ่บ่อยมาเข้าสดต่อน้องกุ้งนางอีกที่หนึ่งครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโดด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอว

0: นำมันเขียวก่อนค่ำส
1: ู
0: ตรต้น
1: วานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพร่พริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

0: พระผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะใครแน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ใครบัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ใครอยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกกัดเงินเดือนเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
1: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

ยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ข้ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวาน

0: สวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปู่ย่าตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการนะคะนี่ก็คือหน้าวาไรตีดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ่งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณรับนาทีกันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเก่าเหมือนเดิมส่งงานเพลงเพราะๆนะคะเป็นความสุขค่ะส่งแรงใจให้แก่กันและกันนะคะในช่วงของวันทำงานเหมือนเนี่ยเริ่มต้นสัปดาห์บรรยากาศดีๆฝนตกลิ้นแสะอากาศดีน่านอนอีกแล้วเนาะแม่เนาะฟังเพลงเหมือนม่วนนะคะผ่อนคลายอารมณ์กันไปนะคะคงนั่งคืนทานคืนเวทีคือเก่าเหมือนเดิมจะแม่จ๋ารับนาทีคือเก่าค่ะสำหรับนะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่ายสองโมงตรงเที่ยงหอดบ่ายสองกับรายการสดจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรงมื้อนี้อย่าเพิ่งหลับจากกันเด้อแม่เด้อผู้ลองคนบอกอากาศดีแม่อาจจะเผลอหลับไปเดี๋ยวจะพยายามเปิดเพลงให้มันเร็วเนาะแม่เนาะมันต้องเพ่งโจโจสักหน่อยนะคะมื้อนี้มันบรรยากาศมันทำให้หลายๆคนง่วงนะคะดีเจเองกับส้มง่วงคือกันเด้อแม่นะคะจักหน่อยสิดำกาแฟอีกจักแก้วอยู่เด้อ0902927444นะคะทักทายไปทุกท่านทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะคะที่รับคลื่นรับการลิงสัญญาณของบ้านสมุนไพรก้อนคำกันด้วยหลายจังหวัดน้ำกันค่ะแม่จ๋าคลื่นไหนฟังมองได้ได้ยินได้เสียได้ยินเสียงลูกสาวทักทายได้ค่ะหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำได้เลยนะคะเบอร์เก้าเบอร์เดิม0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คุณนาง
0: ค่ะ
1: แต่ขอเปลี่ยนใหม่ในฉายาเนี่ย
0: เปลี่ยนฉายาเป็นอย่างครับบ่นี
1: ่ไผ่สีทอง
0: ไผ่สีทอง
1: จ้า
0: โอ้เอามวนได้ล่ะ
1: แต่จังหวะนะละ
0: ไผ่สีทองโอ้มวนอันมวนก็กำผ่าเมียย้อนตะเลตนพด
1: จังหวะนะครับจังหวะเปลี่ยนอย่างนี
0: ้ดีแล้วค่ะดีแล้วเป็นพี่ไผ่สีทองเนาะเอาเพลงอย่างคะ
1: เอาเพลงแห่งเบิ่งแห่งงาม
0: แห่งเบิ่งแห่งงาม
1: เบิ่งยิ่งงามนะ
0: โอเคได้จะส่งผู้ใดคะ
1: ไปให้แม่บ้านพิเศษเลยได
0: ้อ๋อพิเศษแม่บ้านคนเดียวแค้นๆเลยนะ
1: ได้ได้ทำเนี่ยแม่ประกอบแก้วรถไปเชียงไทยก่อนคุณบ่ได้ยินเสียง
0: แม่ประกอบแก้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์กับบ่ได้โทรเข้าหาผู้ใดบ่ค่ะหรือจังใด
1: จังว่าอยู่กินล่ะ
0: อ๋อพอเสาร์อาทิตย์กุ้งนั่งบ่ได้เข้าสดก็จะบ่รู้นะคะต้องฟังเสาร์อาทิตย์ว่าจังใด
1: กุ้งนั่งก็คือบ่โทรถามข่าวเราเนี่ยมีเบอร์เรากัน
0: แสดงว่าเสาร์อาทิตย์แม่ประกอบแก้วบ่เข้ารายการผู้ใดเลยบ่ค่ะหรือจังใด
1: งาน
0: อาจจะไม่สบายหรือเปล่าอีแม่เนาะเป็นจังใดแม่ประกอบแก้ว
1: จังว่าบ้านมี
0: คนลืมอ๋อจ่าดอสิถามข่าวอีแม่เลยอยู่ดอกเป็นจังใดโอเคค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่ภัยสีทองโอ้ฉายานี่มวนแห่งเบิ่งแห่งงามนะคะส่งให้กับแม่บ้านเป็นพิเศษเลยก็แล้วกันนะคะคุณแม่ประกอบแก้วอีแม่จ๋าเป็นจังใดนอนะคะกุ้งนั่งกัดนึกว่าเสาร์อาทิตย์แม่อาจจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้วันจันทร์ก็เริ่มต้นทำงานนะคะถ้าอีแม่เป็นจังใดหรือบ่สบายหรือจังใดบุเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิโทรถามข่าวอีแม่เราอยู่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ค่ะกุ้งนั่งดับสายค่ะ
2: อันสั่งกาแฟ3กล่องนะจ๊ะ
0: กาแฟ3กล่อง3กล่อง900 4กล่อง 1,000 เดียวแล้วก็ได้ของแถมนะคะจ้ะ
2: ถ้าเอา3กล่องค่ะ
0: เอา3กล่องเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: 3กล่องมัน900นะเพิ่มอีก100นึงได้4กล่องแล้วก็ได้ของแถมค่ะอันนี้คือน้องสั่งเองหรือว่ามีคนฝากให้โทรสั่งให้
2: มีคนฝากจ้ะ
0: มีคนฝากผู้ใดเนาะฝากคุณยายเหรอคะหรือคุณตา
2: คุณยายจ้ะ
0: คุณยายแล้วตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ยืนยันว่าเอา3กล่องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นพี่ลงออเดอร์นะ3กล่อง900บาท
2: ค่ะ
0: หรือว่าน้องโทรหาคุณยายได้ไหมถามคุณยายไหมว่าคุณยายถ้าโปร4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมคืออันนี้คือบ่แม่นว่าอยากขายหลายแต่คือแบบอยากให้แฟนรายการได้ประโยชน์สูงสุดหรือว่าถ้ายังยืนยันเป็น3กล่องก็ได้เดี๋ยวพี่ลงออเดอร์ให้เลย
2: งั้นก็เอา3กล่องนั่นแหละค่ะ
0: โอเคโอเคค่ะก็เป็นกาแฟ3กล่อง900เนาะจ้ะพี่ขอชื่อที่อยู่หน่อยนะคะ
2: ชื่อบุญมาฟุ้งถือทรัพย์ค่ะ
0: จ้ะบุญมาคือชื่อคุณยายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: จ้ะคุณแม่บุญมานามสกุลอะไรนะคะ
2: ฟุ้งถือทรัพย์ค่ะ
0: อะไรนะถือทรัพย
2: ์ฟุ้งถือทรัพย์ค่ะ
0: ฟุ้งใช่ไหมคะฟุ้ง
2: ใช่ค่ะ
0: ฟุ้งถือทรัพย์บ้านเลขที่ค่ะ
2: 2/1ค่ะ
0: 2/1หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่6ค่ะ
0: หมู่ที่6ตำบลค่ะ
2: ตำบลอุโมงค์ค่ะ
0: อุโมงค์จ้ะอำเภออ
2: ำเภอหนองวัวซอค่ะ
0: หนองวัวซออุดรนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: จังหวัดอุดรธานีก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เบอร์ลงท้าย03451จ้ะโอเคจ้าถ้าคุณยายจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็โทรแจ้งพี่ใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลงออเดอร์ไปเลยนะคะ
2: โอเค
0: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะนะคะจากน้องเสาหลาโทรให้คุณยายคุณยายฝากสั่งซื้อกาแฟ3กล่องถ้ากาแฟ3กล่องนะคะก็900บาทแต่ถ้าเกิดนะคะเพิ่มอีก100บาทจะได้กาแฟ4กล่อง4กล่อง 1,000 บาทของแถมได้1ชิ้นนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำเลือกได้1ชิ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สง่าจ๋า
3: จ้า
0: จ้า
3: แม่ได้รับของเหรอเด้อ
0: จ้าครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
3: จ้าแม่ได้รับตั้งแต่มื้อวันเสา
0: ร์อ๋อตั้งแต่วันเสาร์แล้วจ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
3: แม่ก็บ่ค่อยกินกาแฟหรอกว่าแต่แฟกาแฟนี่มันแห้งบ่มันกลุ่มบ
0: ่กาแฟนี่บ่แห้งค่ะแม่เป็นกาแฟที่คาเฟอีนต่ำแล้วก็ส่วนมากจะใส่ก็คือเป็นสมุนไพรเป็นหลักค่ะแม่จ๋าจ้าอีแม่กินไปแม่ได้กินไป
3: แม่บ่ทันกินอย
0: ู่อ๋อแม่ยังบ่ได้กินจ้าคุณแม่สบายใจได้สามารถดื่มได้เลยเป็นกาแฟคาเฟอีนตามบ่มีน้ำตาลเบาหวานความดันดื่มได้แล้วก็ที่ใส่เข้าไปหลายจะเป็นสมุนไพรต่างๆ32ชนิดค่ะแม่ที่ใส่ไป
3: ทดลองกินกระเคิง
0: เ
3: จ
0: ริ
3: ญพอก่อน
0: ได้จ้าแม่บ่เป็นหยัง
3: ต้อง
0: ได้ค่ะแม่ยังบ่เคยกินกาแฟจักยี่ห้อเลยบ่ค่ะ
3: บ
0: ่อืมถ้างั้นก็เดี๋ยวอีแม่ลองเป็นเคิงซ่องก็ได้ตามอีแม่ว่าก็ได้จ้าแต่สบายใจได้ดึงได
3: ้สร้างใหม่ลูกสาวก็เลยว่าจะลองกินน้ำจิ้มมะเขือ
0: เบิ่งแม่สิติดใจเหรอมันแสบคืออย่างนี้หอมห้วยห้วยขึ้นด้วยแม
3: ่
0: จ้าคุณแม่ชงเลยนะชงเลยเราแม่จะรู้เลยว่าโอ้คงนั่งบ่ได้ตัวตัวนี้มันหอมอีเลีย
3: กินเวลาใดก็ได้แม
0: ่บ่ได้ค่ะแม่ย่ำใดก็ได้ค่ะจ้าตอนเศร้าก็ได้ตอนสวยก็ได้พักบ่ายก็ได้
3: จ
0: ้าจ้าแม
3: ่แม่โทรมาบอกซื้อดอก
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลาย
3: ๆแม่กันขอเพลงแม่
0: ค่ะเพลงไหนดีคะ
3: เพลงอันดินุ่มเมียปะสิซื้อเพลงเนาะ
0: นุ่มเมีย
3: ของเล่าไหม
0: จ้านุ่มเมียปะเนาะแม่เนาะ
3: นุ่มเมียปะ
0: จ้าได้จ้าแม่เป็นผู้หญิงร้องใช่ไหมคะ
3: มันเป็นความผู้หญิงเป็นความผู้หญิง
0: ผู้หญิงร้องได้จ้าแม่มันกุ้งนั่งเคยพันตาอยู่เพลงนี
3: ่
0: ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะ
3: จ
0: ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่สง่าปนันโตถึงแล้วของหอดตั้งแต่วันเสาร์นะคะกุ้งนั่งแล้วนึกว่าอีแม่ส่งกินแล้วได้เนี่ยของหอดวันเสาร์ส่วนมากใครที่ของถึงแล้วเนี่ยอดใจบ่ได้เด้อแม่ต้องเฝ้าส่งกินเลยด้วยรสชาตินะคะที่กลมกล่อมแล้วก็กลิ่นนี่หอมมากๆจ้ะแม่นะคะผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะฝากไว้นำสำหรับกาแฟก้อนคำกาแฟทีใส่นะคะผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรต่างๆเข้าไป32ชนิดนะคะ1กล่องจะมีทั้งเบิด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350ซื้อ2กล่อง600ซื้อ4กล่องพันเดียวละกะได้ของแถมพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
3: กินนั่งแม่ขอฟังที่แม
0: ่จ๋าอีเมลเพลงใดดีคะ
3: ปลาน้ำตื่นกาแฟแม่กับไก่ขี้เมื่อตะลา
0: อ๋อจ้าใดจะแม่เพลงใดก็แม่อะไรนะน้ำตื้น
3: จ้า
0: ซื้อเพลงว่าจังไดอีกจักรอบนะคะแม
3: ่
0: อ่ะซื้อเพลงว่าจังไดก็ค่ะอีกรอบนึงนะคะ
3: จ้า
0: จ้าแม่จ๋าซื้อเพลงว่าจังไดก็อีแม่ขอเพลงหยังเกาะฮัลโหลไปจอยอีแม่คุณแม่ของลูกสาวไปแล้วปลาน้ำตื้นใช่ไหมคะปลาหรือตายน้ำตื้นปลาน้ำตื้นได้ยินชัดตรงว่าน้ำตื้นสันเดย์อีแม่จ่าเดี๋ยวคงนั่งล่องกดบังดูมันมีบอสื่อเพลงว่าปลาน้ำตื้นเนี่ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฝนตกไหมจ้าอยู่ที่ขอนแก่นนะ
0: กับพ่อลิ้นจ้าแม่
4: ต้องบ้านแม่ให้กันนั่นแหละ
0: จ่าบรรยากาศน่าจะเหมือนกันค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อแซ่บ
0: แม่
4: ขอฟ
0: ัง
4: เพลงหน่อยได้ป่ะแม
0: ่ค่ะเพลงไหนดีคะ
4: เพลงดอกกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบานเพลงเก่าเพลงเดิม
4: จ้า
0: โอเคได้ค่ะ
4: มอบให้ทุกกิ้งทุกสายได้ลูก
0: ได้ค่ะ
4: จ้าสวยๆหน่าไหม
0: ค่ะ
4: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค
4: ่
0: ะขอบคุณแม่ตะไคร่หอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะฮัลโหลอีพ่อหรืออีแม่นาะนี่นาะฟังในโทรศัพท์นะคะฮัลโหล
5: ไม่ได้ยินเสียงเลยเน
0: า
5: ะ
0: ได้ยินจ้ะแม่จ๋าได้ยินลูกสาวไหม
5: เออได้ยินแล้ว
0: เอาคุณพ่อล่ะคะ
5: สวัสดีครับคุณดีเกครับ
0: ค่ะสวัสดีครับฟังในโทรศัพท์นะคะ
5: ครับ
0: ค่ะ
5: ฟังทางวิทยุขย้อนบ่มีเสียง
0: แม่จ้ะพ่อมันจะสากก็กันอีพ่อฟังในโทรศัพท์ก่อนเด้อพ่อเด้อ
5: ครับ
0: ค่ะ
5: เพลงจะเพลงใดบ่ครับ
0: จ้าเพลงใดดีคะ
5: อมยิ้มครับ
0: อมยิ้มเพลงผู้ใดคะพ่อ
5: เพลงนั้นเนี่ยพ่อชายเมืองสิงห
0: ์ของคุณพ่อชายเมืองสิงห
5: ์ครับ
0: ได้
5: จากสำโรงนะครับเด้อ
0: สำโรงจังหวัดไหนจ้าพ่อ
5: จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: จังหวัดอุบล นะคะ
5: แต่ก่อนนี้อันทูอันเลเกผู้ชายเลยเขาว่าฟังกับพุ่งนางเขาอะ
0: อ๋อเวลาไม่ทันน่าจะเป็นพี่บอยเวลาหมดก่อน
5: พี่บอยนี่ใครผมก็ไม่รู้เนาะเวลาหมดก่อน
0: บ่ฮู้บ่ได้เด้
5: ฟังกันทุกเสียงฟังทุกเสียงทุกสายเพราะว่าผมบ่ก็บ่ค่อยเคยโทษนะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
5: คร
0: ับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแหมไม่รู้จักพี่บอยไม่ได้นะพ่อจ๋าในห้างนั่นน่ะนายห่างของบ้านก่อนค่ําด้วยน่ะนะคะพี่บอยสุนทรชัยดีเจสุนทรชัยเนี่ยนะคะต้องรู้จักนะคะคุณพ่อจ๋านายห้างใหญ่ของบ้านก่อนค่ํานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บุญมีแม่บุญมีจ๋าแม่บุญมีจ๋าแม่บุญมีสีชื่นอีแม่จ๋าลูกสาวรับสายแม่แล้วเด้นะคะคุณแม่ฟังในโทรศัพท์นะคะคุณพ่อคุณแม่ทันใดนะคะโทรเข้ารายการนะคะเอาโทรศัพท์แนบหูเลยนะจ๊ะแม่จ๋าจะได้ยินเสียงกันชัดเจนเนาะแม่เนาะสวัสดีค่ะ
6: ดีครับคุณสวย
0: ค่ะ
6: อันแม่ของหันต้องเราขอเพลงอีหลาจำได้ไหม
0: ใช่ตายน้ำตื้นไหมคะมันบ
6: ่ตายน้ำตื้น
0: อ๋อโอเคจัดเจอแล้วถ้างั้นตายน้ำตื้น
6: ไอขอเพลงกำแน่บ้างเนี่ย
0: ค่ะเพลงอย่างคะ
6: สาริกาไร้รัง
0: สาริกาไร้รัง
6: มาฝากพ่อให้แม่ทุกคนเด้อ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
6: เยียบน้ำมีหลาหนาไม้พร้อม
0: ค่ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณนะคะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณลุงน้องออมสินสาริกาไร้รังนะคะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งจัดทรงไห้เบอร์ใดลูกสาวรับบ่ท่านจากคุณพ่อคุณแม่กดย่ำกดซ้ำให้ลูกสาวแน่เบอร์ลงท้าย4142นะคะเบอร์ลงท้าย4142แล้วก็คุณแม่บุญมีสีชื่นอีแม่กดหาลูกสาวไม่เนี่ยเปียงนะคะรับสายแล้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็คุณพ่อบุญส่งพ่อบุญส่งมงคลจักรวาล นะคะเบอร์ลงท้าย0345นะคะกดซ้ำให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
7: โอ้หลับไวแต่ว่า
0: จ้าอุ้ยจอบอยู่แม่จ้าแม่จ๋าสายไดมาดกดรับทันทีเลยค่ะ
7: ก็ไปกันได้หลับโลดเนาะ
0: จ้า
7: ฟังอยู่ฟังแล้วหัวเราะอยู่คนเดียว
0: แต่ก็ดีเนาะแม่เนาะฟังรายการพ่อได้ยิ้มได้หัวบางเด้
7: เป็นคู่ชีวิตน่ะกุ้งนาง
0: อ๋อเป็นคู่ชีวิตอ๋อวิทยุเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมคะแม่
7: วิทยุและก็โทรทัศน
0: ์อันหูฟังวิทยุตะวตาเนี่ยเบิ่งโทรทัศน์คุณแม่เก่งที่สุดเลยอยากประสาทได
7: ้บอกพี่โทรทัศน์วันเดียวมันจะไม่ได้ยิน
0: จ้าจ้าแม่จ๋าวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
7: ฟังอันด้านแดงกุ้งนางสาวธาตุพนมเลยเด้อ
0: สาวธาตุพนมได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้นะคะ
7: อยู่ธาตุอยู่อำเภอราชพนมก็อยากฟังสาวธาตุพนม
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวกุ้งนางส่งให้ขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ้าแม่จ๋า
7: จ้าจ้า
0: ขอบคุณแม่บุญเรียนนวลตาค่ะสวัสดีค่ะแม่บุญมี
8: หูฟังวิทยุตะวันตก
0: จ
8: ้า
0: แม่บุญมีจ๋าแม่สวัสดีค่ะจ้า
9: อ๋อฟังเพลงเนี่ยจ้า
0: จ้าอีเมลเพลงไหนคะจ้าแม่บุญมีเอาเพลงอะไรคะ
9: หอดพัวเก่าจ้าคือหอดพัวเก่า
0: โอเคหอดพัวเก่าโอเคได้จ้าแม่ป๊าบสื่อเพลงไหมกุ้งนั่งแปะสมัครเลยคิดฮอดผัวเก่าจากคุณแม่บุญมีเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ0902927444อยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำค่ะไปดูแลสุขภาพกันกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำน้ำมันนวด2สูตรจะแม่จ๋าสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นใส่ท่าถูนวดมองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยใส่ท่าถูนวดได้เลยเลือกสูตรที่เราชอบได้เลือกไม่ถูกเอาทั้ง2ได้เลยนะคะ1คู่300บาทร้อน1เย็น1หรือว่าจะเป็นสูตรร้อน2หรือสูตรเย็น2ก็ได้ราคา300เท่านั้นสอบถามได้ค่ะติดต่อโทรหากุ้งนางนะคะโทรได้090 2927444

0: ียมื้อแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี้กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี้กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ํากระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตี่ย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม
3: ก็นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านพร้อมกันแล้วกันค่ะนอกจากนะคะเรื่องราวของปัญหาต่างๆแล้วแน่นอนค่ะหลายคนมีปัญหาเรื่องของสายตานะคะมีปัญหาเรื่องของสายตาต้องนะคะสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30เม็ด30แคปซูลนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ650ซื้อ2กระปุก 1,300 บาทนะคะได้ของแถมจ้าแม่จ๋าตะวาถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาลดลงมาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่เงินถึงนะคะคุณแม่ไปที่โปรบำรุงสายตาก้อนคำ3กระปุกได้เลย3กระปุก 1,800 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ600บาทเท่านั้นและของแถมได้2ชิ้นค่ะเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ของแถมเหล่านี้เลือกได้2ชิ้นเลยหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้าหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่องก็ได้เหมือนกันสอบถามรายละเอียดได้ค่ะสร้างสื่อได้090-292-7444นะคะสายใดกุ้งนั่งรับประท่านค่ะกดให้แน่จะแม่จ๋ากดหาลูกสาวใหม่เนี่ยเปียงนะคะคุณแม่สวัสดิ์ผลดานะคะเบอร์ลงท้าย0183นะคะเบอร์ลงท้าย0183เช่นเดียวกันรับสายไม่ทันขอบคุณพ่อบุญทรงนะคะยี่พ่อบอกว่าของฮอตแล้วเด้อลูกสาวฮอตตั้งแต่วันเสาร์แล้วของนะคะส่วนงานเพลงพ่อบอกว่าเบิ้งคิวนี่โอ้ทรงหลายพ่อเลยว่าเมาไปเลยเมาเอาทุกเพลงที่เปิดนะคะส่งให้กับคุณพ่อบุญทรงนำค่ะ

0: โอ้ยอันลูกล่ะแต่ว่าบ่มวนแท้แม่เลยโทรหาแม่จะได้นั่นน้ำแม่
1: จ้าแม่เอาอย่างดีคะ
0: แม่จะได้ยานวด
1: น้ำมันนวดมีร้อนกับยาจ้าแม่จ๋าเอาสูตรไหนดีคะ
0: เอาเส้นสองอันนั่นล่ะ
1: จ้าเอา
0: หอนแม่ว่าตัวบ่มวนหลายแม่เลยโทรหา
1: จะเลยอยากสั่งน้ำบ่แม่จ๋า
0: จ้ากันกับสบู่2ก้อนได้บ่ล่ะ
1: ได้จ้าแม่สบู่มีสูตรอาบน้ำกับล้างหน้าแม่เอาสูตรใดดีคะ
0: เอาทั้ง2อันนั่นล่ะ
1: จ้า
0: เป็น500แม่นบ่ฟ้องจักยักบาท
1: นวดร้อน1เย็น1 300แล้วก็
2: ก็ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะสำหรับคุณแม่ทิพย์นะคะตุงล่าอีแม่สร้างน้ำมันนวดละกะสบู่ก่อนค่ำเขามาพร้อมยอดร่วมของแม่เป็น460บาทนะคะแม่จ๋าสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลค่ะ
2: ค่ะคงนั่งรับสายบานก่อนค่ำค่ะ
3: ก่อนค่ำเอสั่งกาแฟนะคะ
2: จ๋ากาแฟเอาจากกล่องดีค่ะ
3: จากกล่องใหญ
0: ่มีกล่อง
3: สี่กล่องค่ะ
2: จ๋ากาแฟสี่กล่องค่ะอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: เอ้าของแถมคือผักขนหนู
2: จ้าของแถมเป็นผักขนหนู
0: ซื้อยังไงมียังซื้อยังไงล่ะ
2: ผักขนหนูถ้าคงนั่งจำบ่ผิดน่าจะมีออกเป็นสีฟ้าสีชมพูสีออกน้ำตาลไปจังสันค่ะแม่
0: เอาสีน้ำตาลเด้อ
2: เอาออกเป็นสีน้ำตาลเนาะแม่เนาะได้ค่ะอีแม่จ้าขอที่อยู่อีแม่นะคะ
0: กาแฟ2กี่ได้สุดนึงกาแฟ2กับยากระไรกิน
2: คุณแม่เอา2ชุดแม่นบ่คะแม่
0: แม่น
2: จ้ะชุดแรกเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแล้วก็ของแถมเป็นผักขนหนูอีกชุดนึงแม่เอาเป็นกาแฟ2บ่คะแม่
0: กาแฟ2กระใสเซน
2: กาแฟ2แล้วก
0: ็
2: กระใสเซน1
0: ของแถมเนี่ยเป็นเถื่อเถื่อนี่เป็นเถื่อยังเน
2: าะมันเป็นแขนยาวจ้ะแม่เป็นเสื้อแขนยาวใส่ล่งทงล่งทากันแดดกันล่มได้ดีเลยค่ะ
0: โอ้มันมีที่ใดไหน
2: เสื้อนี่โอ้คงนั่งบ่แน่ใจเลยจ้ะแม่อีแม่อยากได้สีใดคงนั่งเดี๋ยวระบุให้แต่ถ้าเกิดบ่มีเจ้าสีไกลเคียง
0: เป็นสีกลมไป
2: สีออกกลมเนาะแม่เนาะสีออกเข้มๆไปจังสันเนาะแม่เนาะแถมเสื
0: ้
2: อสีกลมได้จ้ะแม่บัดนี้ให้สร้างใส่ไปในกล่องเดียวกันบ่ค่ะ2ชุดนี
0: ่สร้างคนละกล่อง
2: ใส่คนละกล่องแพ็คคนละกล่องเนาะแม่เนาะ
0: เพราะว่าป่าสั่งกล่องหนึ่งนะ
2: อ๋อบันนี้ที่ยูที่ยูหายไส้ไปหม่องเดียวกันหรือจังไหนคะแม่หรือแยก
0: แมนแมนแมน
2: ใส่ที่อยู่เดียวกันแต่ทำเป็นสองกล่อง
0: แมน
2: จ้ะขอซื้อที่ยูอีแมนนะคะ
0: ก็แมนมีอยู่บนในหัน
2: จ้ะ
0: จิตตาสันติสุขค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวนะคะแสดงว่าเคยสั่งเบอร์นี้เบอร์เก่าใช่ไหมคะเบอร์เดิมไหม
0: แมนค่ะ
2: จ้ะ061-282-1844 จากคุณจิตราแสนทวีสุขนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะอยู่ที่อำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ
0: ค่ะ
2: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดส่งออกวันนี้สักประมาณน่าจะ2วันถึงสำหรับอุบล
0: ค่ะ
2: จ้าขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆส่งในนามของคุณจิตราแสนทวีสุขนะคะตะวา2ชุดนี่เฮ็ดเป็น2กล่องนะคะบ่ต้องร่วมใส่กันนะคะก็เดี๋ยวคงนั่งใส่ออเดอร์ให้อีเมลขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะ0902927444นะคะอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันติดต่อค่ะโทรหาลูกสาวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444 0902927444

0: ว่ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลค่ะ
2: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
3: ค่ะอยากฟังเพลงค่ะ
2: จ๋า
3: เพลงได้ไหมคะ
2: จ๋าเพลงอย่างดีค่ะ
3: เอาอยากได้ผัวไหมค่ะ
2: อยากได้ผัวไหมโอ้เหมือนเหมือนอีเกี่ยวกับผัวทั้งนั้นเลยเพลงอยากได้ผัวไหมจ๋าโทษจากสายค่ะ
3: จ๋าของครัวกุดจับค่ะ
2: จ๋ากุดจับนะคะส่งให้ใครไหมคะ
3: ก็ค่ะฟังเอง
2: ฟังเองนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคงนั่งส่งหายค่
3: ะ
2: จ๋าขอบคุณมากๆเลยเป็นความในใจนะคะเป็นเสียงที่ออกมาค่อนข้างดังเสียงในใจเสียงในหัวเขาเอิ้นเสียงในหัวเนาะแม่เนาะอยากได้ผัวใหม่พะนะขอบคุณมากเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะคะแสดงว่าคนเก่าก็ไม่น่าจะดีแม่นบ่แม่กะสันบ่อยากได้ใหม่ดอกเนาะแม่เนาะเดี๋ยวสักครู่แต่ว่าตอนนี้อยู่กับคนเก่าไปก่อนตายน้ำตื้นนะคะเพลงนี้นะคะคงนั่งปิดเบรกกับเพลงนี้แต่ว่าช่วงปิดเบรกค่ะช่วงพักว่าได้ไปใส่รอรับโทรศัพท์คือเก่าเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดเบอร์โทรเข้ามาได้ตลอดเลย090 292-7444ค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้เฮ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444
3: ขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อป๊าดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูก

0: มาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
0: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้า
3: ไม่ย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
0: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป้าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กระเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
0: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
0: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
0: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

สปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไข่แก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: นี่คืองานเพลงค่ะของคุณพ่อชายเมืองสิงห์อมยิ้มค่ะเอาจริงๆการที่เรายิ้มนี่มีประโยชน์หลายหลายเด้อแม่จ๋าดีกว่าเฮาหน้าบึ้งเนาะแม่เนาะนะคะดีกว่าหน้าบึ้งตึงหน้าบูดผู้ลองคนบอกหน้าบูดบูดไม่เอานะคะต้องยิ้มค่ะแม่ยิ้มแล้วจะสวย
1: สิจ้ำแม่พิม
0: นะคะยิ้มแล้วจะทำให้เรามีความรู้สึกว่า
1: ทุกราซึ่งใจ
0: มีความสุข
1: พาพี่หวัง
0: ถ้าไม่ยิ้มน่ะหน้าบึ้งหน้าบูดผู้ลองคนบอกว่าบ่ได้บึ้งเด้อคือด้วยหน้าตาเป็นแบบนั่นอยู่แล้วนะคะคนอื่นที่มองเข้ามาอาจจะมีความรู้สึกว่าอู้คนนี้ไม่น่าเข้าใกล
1: ้
0: ดังนั้นการยิ้มทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นนะคะประโยชน์ด้านร่างกายผลด้วยการยิ้มว่าธรรมดาได้แม่จ๋านะคะช่วยทำให้ลดความเครียด
1: เราจิตสะทก
0: นะคะช่วยกระตุ้นความสุขได้ด้วย
1: สวง
0: นะคะเพราะว่าร่างกายตอนที่เฮายิ้มค่ะลองยิ้มค่ะแม่จ๋าลองไปส่องกระจกเบิ่งดูรู้หรือเปล่าว่าตัวเองยิ้มสวยขนาดไหนพลังคนบอกบ่รู้แล้วบ่ได้ยิ้มจักเทื
1: ่
0: อต้องลองดูจ้ะแม่นะคะเอากระจกมาในกระตามีบ
1: ่
0: เดินไปดูที่ตรงหน้ากระจกก็ได้แล้วก็ยิ้มลองดูค่ะแม
1: ่
0: เห
1: ็
0: นเจ้าของยิ้มแล้วมันมีความสุขทันทีเช่นเดียวกันคนอื่นเห็นเฮายิ้มเพิ่นก็จะมีความสุขคือกันกระตุ้นความสุขนะคะลดความเครียดแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเพิ่นบอกว่าการยิ้มช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราด้วยส่วนประโยชน์ด้านจิตใจแล้วก็สังคมค่ะการยิ้มนะมีประโยชน์หลายด้านนะคะด้านจิตใจแล้วก็สังคมเขาบอกว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือรอยยิ้มจะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูเป็นมิตรแล้วก็น่าไว้วางใจคนจะกล้าเข้าหาเข้าใกล้แต่ถ้าเกิดเราไม่ยิ้มคนกับบ่กล้าเนาะแม่เนาะย่านหน้าบึ้งหน้าบูดนี่โอ้คงนั่งกับบ่เข่าไก่เดี๋ยวคงนั่งย่านสวัสดีค่ะจ้าจ้าแม่
2: จ้ากาแฟ
0: จ้าคุณแม่ทองสุขพิมพ์โคตรนี่แม่เอาจะกล้องดีค่ะ
2: เอาแค่3กล้องแล้วก็จะใช
3: ้กล้องนึง
0: จ้ะกาแฟ3กล้องกระสายเส้นกระปุกนึงบ่ค่ะแม่
3: จ้ากระปุกนึงจ้ะเป็นเท่าไรคะ
0: กาแฟถ้า3กล่องมัน900จ้ะบะนี่กระใสเซ็นกระปุกนึงกะ450ค่ะแม่บวกจ้ะบวกกันมันก็จะเป็นอยู่ที่1,350บาทค่ะแม
3: ่
0: จ้ะของแถมแม่รับเป็นอย่างดีคะ
3: เอาไว้ยานวดที่เราจ้ะ
0: จ้ะแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรฮอนเนาะแม่เนาะนวดสูตรร้อน
3: หลายย่ามาขอรูปน้ำแม่ที่หัวมวนเพลง
0: โอ้ได้จ้าแม่จ๋าเอารูปดีเจไปนั่มเนาะแม่เนาะค่ะก็จะเป็นกาแฟ3กล่องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกยอดร่วมเป็น 1,350 บาทแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรฮอนแล้วก็ขอรูปนะคะจ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนี่แม่

ดอกกระเจียวบานค่ะเห็นเบอร์แม่แต่ใครหอมโทรมาหลังไมค์น่าจะ3รอบเห็นปุ๊บปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่าแม่ต้องโทรมาทวงเพลงแน่ๆเลยจัดส่งเรียบร้อยค่ะจริงๆถึงคิวแม่น่าจะ 2-3 เพลงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคงนั่งกะเบิ่งเวลาละทันแน่นอนก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพร้อมกันแล้วกันขอบคุณแม่บัวเรียนแม่บัวเรียนนวลตาบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวแม่จะสั่งกาแฟนะคะแต่ว่าคุณแม่สั่งช่วงเช้ากับพี่บอยเพราะว่าจะฮอตเร็ว สั่งตอนเช้านี่ชั่วแน่นอนว่านะคะจังได้ก็ต้องได้ส่งภายในมือที่สั่งแน่นอน ได้เลยจะแม่ช่วงไหนได้เลยนะคะตามสะดวกเลย นะคะสะดวกเช้าสะดวกสวยสวยสะดวกเที่ยงสะดวกบ่ายนะคะบางคนตอนแรงสะดวกก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นพี่บอยสุนทรชัยได้ห่างรับนาทีนะคะตั้งแต่เสาร์ๆเลยค่ะ 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงส่วนตอนเที่ยงฮอตบ่าย 2:00 ค่ะคงนั่งรับนาทีส่วนจะเป็นช่วงจากบ่าย 2:00 เหย้าไปจนฮอต 6:00 น. ดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อนะคะดังนั้นสะดวกช่วงใดนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราได้เลยนะคะแม่บัวเรียนโทรมาแซวว่าโอ้ยมีแต่คนจะเอามาเป็นลูกไผ่แทนอวางใส อีพอเราเซลซื้อแม่ถ้าเอาแท้ๆนี่สงสัยจังไดบูแล้วเนาะขอบคุณทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยเวลากุ้งนั่งเบิดแล้วค่ะเพลงสุดท้ายที่ทันนะคะจะเป็นเสียดายผัวเก่านะคะจากคุณแม่บุญมีแนะนำกันเขามาแอบรักโคศกนะคะจากทั้งกุดนำใสกุดปากุงนั่งเปิดบอทันค่ะแล้วก็หัวใจคืดหอดจากอุดรอยากได้ผัวไม่จากกุดจับอย่าบอกผัวเฮาเดอร์พุ่นเด้ซื้อเพลงมือนี่เกี่ยวกับผัวทั้งนั้นเลยนะคะอย่าบอกผัวเฮาเดอร์นี่จากที่คุณแม่สบายสาลีที่อุบล นะคะตามหาสายแน่นจากนะคะคุณพ่อทั้งอุบลราชธานีบอทันคือกันขออนุญาตโอนรวมใส่กับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันเสียดายผัวเก่านะคะคุณแม่บุญมีแนะนำกันเขามากขอบคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะลูกสาวต้องไปแล้วส่งต่อหน้าที่ต่อไปค่ะดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อจริงๆมื้อนี้วันจันทร์อาจจะเป็นพี่บอยก็ได้นะคะดีเจดิวปกติหยุดวันจันทร์เนาะแม่เนาะอาจจะเป็นพี่บอยรับช่วงต่อสำหรับคงนั่งเจอกันไม่เมื่ออื่นโชคดีมีความสุขฐานร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดี

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีทิศคิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427111

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ไว้ดีกว่าสร้างกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดามเห็ดใจงามตามคลองเขาโบราณเฮาเปิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีผู้ป่าหยองยือคือคำเขาแต่เก่าหลัง

0: ันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ภูพานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมื้อละ2ชั่วโมงฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะย่อนความกดอากาศต่ําฝนตกลิ้นละช่วงนี้ก็ได้พอกันมื้อนี้ตรงกับวันจันทร์กับวันจันทร์ที่14ครับเดือนกันยายน2569พี่น้องขึ้น3ค่ําเดือน10ละได้เนาะเดือน10แล้วจักหน่อยเกิดเดือน11ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วสบายดีครับ
1: จะว่าวันจันทร์บ่แม่นวันอาทิตย์บ่มื้อน
0: ี้
1: ว่าแม่นวันอาทิตย์บ
0: ่วันจันทร์ล่ะหมาวันจันทร์ที่14ได้มื้อนี้แม่นบ่แม่นค่อยหลงหรือเจ้าหลงเนาะบัดนี้เน
1: าะถ้าว่าวันที่14วันอาทิตย์แม
0: ่เบิ่งใหม่ดูเบิ่งใหม่ถูกแม่นอยู่บ
1: ่จังว่านี่วันจะใส่บาตรซุมื้อซุมื้อเด้ใส่บาตรหน้างานซุมื
0: ้อวันจันทร์ที่14เพลงใด
1: เพลงฮักเจ้าฮักเจ้าเท่าเมียบ่หยัง
0: ฮักโอ้เฮาเจ้าเท่ากับเมีย
1: ครับขอเพลงนึงขอบ่ชื่อซื่อแม่
0: บ่ชื่อซื่อก็บอกแต่เนื้อมากก็ได้เดี๋ยวพ่อใหญ่หาให้เนื้อมันร้องว่าแน่ใด
1: อย่าข้างอันอุ้มคันใส่บาดงามๆน่ะนะเมียเขาเจ้าน่ะ
0: เนื้อเพลงว่าแน่ใดเนื้อเพลงนั้นเขาร้องว่าจังได๋
1: เพลงน่ะอุ้มคันใส่บาดแม
0: ่อุ้มคัน
1: ตามคักๆแล้วเมียเขาเจ้าลูก2น่ะนะ
0: อุ้มคันใส่บาดเดี๋ยวหาเบิ่งให้เด้อเพลงลาวแม่นบ่
1: เพลงเล่าเขาบ่ชื่อซื้อมัน
0: เอาเดี๋ยวจะหาเบิ่งให้ดอก
1: คันบ่เห็นจะเอาเพลงนี้เด้อ
0: ครับเอาเพลงนี้ล่ะมาก่อนได้ฟังเพลงนี้แน่นอน
1: เพลงนั้นเพลงนั้นมันม่วนกว่าว่ะ
0: ม่วนสุเพลงนั่นแหละ
1: โอ้คันใส่บาทจักเพลงอีหยังบ่ชื่อซื้ออ
0: ือ
1: ข้าเจ้าโคกลางเด้อ
0: ครับ
1: ไอ้พวกพายนพร้อม
0: เป็น
1: วันจะท่าน3เด้อเต็มๆจะไม่รอเจ้าอาทิตย์จ้า
0: สวัสดีครับสาวนิรนามพี่น้องแล้วก็ตามด้วยบ่าวนางตะเริงเอาไปใส่แล้วโอ้ภัยแห้งเนาะบ่าวนางตึงนี่เนาะ
2: บ่าวสำน้อยครับ
0: ฮะ
2: บ่าวสำน้อยครับไปเลยนี่เนา
0: ะเดี๋ยวฮักสาวสำน้อยบ่
2: บ่เบาสำน้อยไฟแห้งครับ
0: โอ้เบาสำน้อยไฟแห้งแม่นอยู่ดอกแม่นอยู่ดอก
2: ยายสรัญญาสวัสดีเจโนครับว่าวันจะว่าวันที่โนครับ
0: โอ้จังสิละเฒ่ามาแล้วก็เฒ่าหน้าเฒ่าหลังผู้ใดก็ได้ลงมือลงเว้นไปล่ะ
2: รักเก่าข้างกองฟางครับ
0: รักเก่าข้างกองฟางห้วยสิไปซุ้มถิ่มกันนะเพลงนี้พี่ขอดูสิ
2: ไปคือว่าบ่ลำครับฝนตกอยู่ครับ
0: ฮะ
2: ไปก็บ่ลำไกลดอกครับฝนตกเนาะ
0: แม่นจิดอกบ่ลำไกลคือว่านั่นล่ะยังแท้ก็ไม่เสาเถียง
2: ผมสัตว์ใจสบายครับบ่ใหม่สาวใหม่คู่ทิศคู่ทางนะครับ
0: บ่พิเศษติ
2: พิเศษก็สาวใหม่ทางทิศเหนือพุ่นล่ะครับเนาะ
0: โอ้ใหม่ทิศเหนือครับครับ
2: พิเศษตึกเต็มเลยครับเพลงนี้สาวไปห้างนี่ขอว่าจะให้ปิดไว้ผมได้รอผู้ใหญ่ฟังไปแล้วครับสาวไปห้างก็อันตรายด้วยครับ
0: ย่านผัวเขาเจ้าหายเนาะ
2: แม่นครับโอ้คุณเสียงคุณสายนะครับ
0: ครับผมครับวันนี้ว่าจะบ่เข้ารายการได้บัดนี้เสียงมึมๆว่าใดวันนึงพอดีมากินน้ําอุ่นเนาะน้ําอุ่นแน่กินน้ําบักเนาแน่ไข่จักหน่อยโอ้ถ้าบ่ไหวก็บ่ฮอด2ชั่วโมงเด้อพี่น้องมื้อนี้เด้อแต่เสียงบ่ไหว
3: ปล่อยไปยังคือสิบ่ไหว
0: มันเป็นจังได๋มันน้องมาแน่งนี่ล่ะเสียงก็ได
3: ้
0: เป็นมึมๆเป็น
3: ฮะแต่มันเซาบ
0: ่บ่มันอยู่นี่ล่ะ
3: ที่บอกม
0: ัน
3: เศร้านะ
0: บอก
3: เอาบ่อยากเศร้าก็บ่บอกแต่เนาะเอาขอฟังเพลงกันบ่เฮ็ดน้ำกะยากสิว่าบ่เป็นหยังดอก
0: บ่เป็นหยังดอก
3: แม่น
0: บ่เป็นหยังดอกแม่นบ่
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: โอเคสวงสันติเนาะบ่เป็นหยังดอกสวงสันติ
3: บ่มีรถขี่หยังก็บ่เป็นหยังดอกต้องการหยังดีเรียนได้ดอก
0: แม่นตัว
3: เอาหมดนี่เด้อ
0: ครับ
3: โอ้ยมาอยู่บ่วานนี่
0: ห้อยก็มาซุมื้อนั่นล่ะ
3: โอ้ยทางนี้ล่ะหัวกันเฮายินมื้อนี้เด้อ
0: ซั่นล่ะซั่นล่ะบ่ฟังก็เป็นจังซั่นล่ะ
3: มันสร้างเป็นนี
0: ่ฟังซุมื้อได้มั้ย
3: ฟังอยู่หักบ่ฮู้ยินเสียงมั้ยโอ้ยบ่เป็น

0: ื่นเลยสถานีแต่
1: มัน
0: ส่วนหนึ่ง
1: เป็
0: หร
1: น
0: ือว
1: น
0: ่า
1: ้ำคืนเป็นน้
0: ค
1: ำค
0: ื
1: ื
0: น
1: น
0: ขอ
1: แ
0: ง
1: น
0: โย
1: ่
0: มที่ของผมนี่แหละมันอึดสุดขึ้น
1: มื้อนี้ชัดเจนบ่มื้อนี้
0: มื้อนี้ชัดเจนอยู่มื้อ
1: เอ
0: นี้แต่ว่า
1: อครับคร
0: ม
1: ั
0: ับ นหักกันได้ว่าจังซี่ก็ขอเพลงนําในเด้อ
1: เอ
0: ก็
1: อ
0: ขอแล้วน้อมมอบในเด้อ
1: ฮะ
0: ให้มอบในเด้อ
1: เออมอบก็มอบตัว
0: บ่ได้ซื้อมอบบ่
1: มอบบ่ได้ซื้อปล่อยเส้นพร้อม
0: บ่
1: มอบร
0: เอ
1: ถ
0: ามอบไปก็ได้เด้อสาวบ้านอย่างละบ้านคุณไห่เนาะ
1: โอ้คุณนายกับตาย
0: คุณนายกับ
1: น
0: ต
1: า
0: าย ยเน
1: ต
0: า
1: าย เออ
0: นายกับมาให้ทั้งเบาสําน้อยน้ําแม่กับเจบุญน้ําในเด้ออ
1: ่า
0: อะไรกับมาให้สาวนั้นเพิ่นเข้าอีบ่แม่นน้องดอกบ่เห็นมั้ย
1: เข้าเป็นระยะระยะคือใส่กอกแล้วก็ได
0: ้หวยว่ามันเล่าแล่นน้ําเบาได้เด้
1: ออืมเราสิไปทางใดแล้วก็อยู่หั่นล่ะยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่หั่นล่ะ
0: เบาแล้วสั่นคงยินเสียงแล้วเอามาให้เราในเด้อให้น้องฟ้ารัตนานแม
1: ่น้องฟ้าก็เงียบช่วงนี้น้องฟ้าก็ได
0: ้โอ้จะเป็นยังไงนําไปได้โรงพยาบาลบ่เป็นจังได๋
1: จังหวะเงียบได
0: ้เงียบบ่เงียบตัวฟังหั่นล่ะเอาไปให้ทั้งเบาสําน้อยบ่บ่สําน้อยเนาะกับให้ทั้งน้องตานเดียวแม่แล้วก็ให้ทั้งพลาสาวเมืองภูนะเด้อไปก็ได้ก็จะเป็นเมืองภูเนาะ
1: เมืองภู
0: แม่นเมืองภูผู้เล่นสร้างแม่เขาวงแม่แล้วก็ให้ทั้งให้เราสาวเรือหน่อยเนาะสาวเรือหน่อยแล้วก็สาวหัวสะพานว่ากันบ่บ่แม่นหัวสะพานบ
1: ่หัวสะพานนั่นล่ะคนเดียวกันนั่นแหละ
0: แล้วก็ให้ทั้งสาวอย่างเราเป็นคนป่วยแม่
1: เข็มวิกาบ่เข็มวิกา
0: หลายเข็มวิกาแม่ให้ทุกอย่างก็ขายทุกไม้เลยล่ะพี่เต้ไปนําไหมรอเด้อ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: เสียงนั้นแหบด้วยปฏิเนจังซี่ล่ะเทื่อมาถึงบ่มาเสียงก็ได้โอ้ยจะแม่นพูดแล้วเสียงก็ได้แต่เว้าดนแน่จะเปลี่ยนไปได้เสียงก็ได้แม่นบ่บ่าววังมนคนรูปหล่อ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับ
2: ขอฟังเพลงนะครับผม
1: เพลงอันเล
2: อหักสาวเฒ่าเด้อมื้อนี้บ่มักดอกสาวจําน้อย
1: ห่วยหักสาวเฒ่า
2: เว้าน้ําเขา
1: หักสาวเฒ่าน่ะจังบ่เสียตัวเสียเงิน
2: จังบ่เสียเงินก็จังเว้าหายแน่
1: นักสาวจําน้อยเสียแต่เงินได
2: ้โอ้ยเปิ้นเท่านั้นครับขอฝากนะครับผมฝากให้ชายบุญคนสวยเด้อ
1: ครับ
2: แล้วก็สาวนุ่นคนสวยนะ
1: แ
2: ล้วก็น้องอ่อนคนสวยนะแล้วก็ฝากใครสาวน้องใหม
1: ่
2: บุญนะเด้อแล้วก็ฝากใครสาวตันเดียวคนสวยเพิ่นแน
1: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากใครแม่น้องน้องเมยคนสวยเพิ่นแน
1: ่
2: พิเศษเลยเพิ่นแน่ครับก็ฝากใครสาวแลวันหน้าคนสวยๆนี่เด้อ
1: ครับครับ
2: ครับเจดเพิ่นแน่แล้วก็เบาจําน้อยคุณรอเลยจะน้อยครับแล้วก็ฝากให้สาวจําน้อยบ้านร่มเลยเด้อผู้แก้มเพิ่นเวิ้นนั่นล่ะ
1: แม่น
2: พี่เจดเพิ่นแน่ผู้นี้ก็ดีแล้วก็ฝากให้ตุ๊กแก้วคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากให้สาว40คนสวยเพิ่นแน
1: ่
2: สายสายเงินสาวยังก่อนสาวโซน่ะ
1: เข็มวิกา
2: ลืมเลยมันชื่อขาดแม่ทราบก็ฝากให้เจ้าเข็มวิกาคนสวยๆนะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขล่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็พิเศษพิเศษใครสายต่อไปสว
1: ั
2: สดีครับผม
1: มาแล้วสองหนุ่มสองมุมพี่น้องสองพี่น้องสองน้ำสกุลหนุ่มมึงดิดำนำซุ่มบ่าวมึงป่ากุมบอลมาละไดสาวบุญมาละไดสาวบุญน้องข้ามาละเด้อ
3: สวัสดีจ้าอ้าย
1: ครับว่าจังได๋น้อง
3: ขอหมอลำเด้ออ้ายมื้อนี
1: ้หมอลำก่อนได้ล่ะน้อง
3: สาวหมอลำจำรัก
1: ห่วยคือว่าซะน้อบ่ได้น้อผู้ใดมาตั๋วน้อบ่าววังมนคือบ่าวกับแก่น้อตั๋วบัดนี้น้อ
3: จำแล้วเด้ออ้าย
1: โอ้ยสาวบุญสำลักแล้วบัดนี
3: ้ข้าให้ชายวังยาน้ำเด้ออ้าย
1: ครับครับ
3: บ่าวจำน้อยน้ำอ้าย
1: ครับ
3: กับเกโดยน้ำอายแล้วกับสาวน้อยช่วยชุด
1: ครับ
3: สาวซาลิงบ่าวหน้าดงสาวเหลียอายแล้วกับบ่าวนั่งตึงน้ำ
1: ครับ
3: ดอกไม้น้ำลายห้าสาวทั้งพุทธในน้ำเลือดไอ
1: ครับห้าสาวพุทธใจไอครับ
3: เลื่อมบ่ได้กันหนาไม้หล่อๆเสียงหวานหวานเลือดไอ
1: ครับผม
3: สว
1: ั
3: สดี
1: ครับสวัสดีครับเจ๊บุญสาวบุญกับสายบุญบันของข้าเนาะทีมงานสี่หาสาวดาวข้างฟ้าพี่น้องสาวนุ่นสาวหน่อยสาวเยสอนสละสาวสาวบุญสาวบังอ่อนสละโยฮันส่วนทั้งนั้นเนาะนี่เดมาละเดมาละเดแล้วพอท่านหายตัวไปทางใดเด้อกับแก่ดอยกับแก่ดงเลยมาแล้วมื้อนี้มาแล้ว
3: สวัสดีจ้าดีเจคนหล่อจ้าเป็นน้องเหมยเด้อ
1: ครับครับผม
3: จ้าจะไม่เหมยขอฟังเพลงเลยจ้าดีเจคนหล่อเด้อ
1: เพลงไหนครับ
3: น้ำตาน้องฟ้องโคศกจ้า
1: น้ำตาน้องฟ้องโคศก
3: จ้าของเวียงลั่นมนต์ร้องเด
1: ้อน้ำตาน้องแล้วฟ้องผู้ใหญ่เนาะนี่เนาะผู้ใดตัวได้บ่ผู้ใดตุ่มได้บ่นี่
3: จ้ามีเลยเน
1: า
3: ะ
1: ผู้ใดล่ะคือเป็นแต่ช่างมหาคือกล้าตัวแม่น้องดอกเหมยแต่บ่นี
3: ่จ้าจ้ามีเมียแล้วก็ว่าบ่มีเนาะมีผู้สาวแล้วก็ว่าบ่มีเนาะ
1: ผู้ใดล่ะคือเป็นแต่ช่างแต่ในบัดนี้นี่เฮ้ผู้ใดถ้าบ้านใดเนาะบ่นี่เนาะ
3: คนใกล้ๆเนาะมื้อนี้ล่ะ
1: ติตัวเป็นเนาะโอ้เป็นแต่ช่างแท้อันนี้
3: จ้าแม่น้องเหมยมอบไปเด้อจ้า
1: ครับครับ
3: ป้าหามคนรอในเด้อเลยแม่กับเจ๊ใหญ่ในเด้อคนสวยจ้า
1: ครับ
3: จ้าแม่กับกูว่าศรีวิไลคนรอในเด้ออื
1: ม
3: กูว่าผู้พายนในจ้า
1: ครับ
3: จ้าแล้วก็นุ่นนานอนหนาวเด้อพิเศษเด้อ
1: นั่น
3: กูว่าบางมนพร้อมเนาะ
1: อืม
3: พิเศษคือกันจ้า
1: ครับ
3: กับแก่ดอยเด้อกับแก่เด้อจ้าแล้วก็ง้ออ้วนเนาะจ้า
1: อืม
3: พี่น้อยวังสามหมอเด้อแล้วกับป้าสมัยคุณรอเด้อจ้าแล้วกับป้ายขาวเด้อป้ายขาวเพิ่นอยู่โรงพยาบาลปู่จ้า
1: อยู่บ้านอยู่บ้านมื้อนี้คิดว่าอยู่บ้านนั่นแหละ
3: ครับไปฟอกไตบ่ว่างั้นบ
1: ่ไปฟอกไตก็บ่นอนอยู่บ้านแล้วก็ได
3: ้คือเนี่ยสันได้เป็นมูนีบ่หายดีเจ
1: เออเฮ็ดจังได๋ล่ะเน
3: า
1: ะก
3: ำกำไปประทางไปซั่นไปคือเป็นคือกันนั่นล่ะ
1: กำไผกำมั่นกำไผเวียนมานแล้วมื้อนี้ก็ได้ลูกไผไก่เจ็บนั่นคนไม่มีลูกเป็นลาภอันประเสริฐเพิ่นจังว่า
3: แล้วก็ผู้ว่าบ้านนางเตืองเด้อจ้าม
1: ีบ่ผู้ว่านางเตืองน่ะ
3: โอ้ยก็มีเลยเนาะ
1: ตี้โอ้ตี้บ่ฮู้จัก
3: น้องออนคนสวยนี่เด้อจ้า
1: ครับ
3: จ้าแล้วก็เจ้าเล่บ้านนาเด้อคนสวยจ้าแล้วก็หาปั้นเด้อนกแก้วคนสวยคือกันจ้าแล้วก็ซาซี่ซิดก็สวยเนาะนกเอ็นนกนางเอ็นคนสวยเน
1: า
3: ะเจ๊แล้วก็สาวน้อยซอยสูตรบอกจ้าสาวผู้พันแล้วก็สาวซาเล้งเด้อจ้าคนสวยแล้วก็เจ๊บุญคนสวยคือกันจ้าครับมันกำมือเพิ่นเนาะกับแก้มคนนั่นล่ะมอบให้ทุกคนนะหนึ่งเหมยมอบเพลงให้จ้า
1: ครับ
3: แล้วก็แม่บุญเนาะดีเจเนาะแม่บุญแล้วก็อมิตตาคนสวยเนาะรจนาเข็มวิกาเนาะผู้ว่าวังมนต์มอบเพิ่นแล้วพิเศษแล้วกับนุ่นนานอนหนาวเนาะ
1: โอ้คือพิเศษหลายคนแต่น้องบัดนี้เนาะ
3: จ้าพิเศษหลายคน
1: โยแสดงว่ามีสายมีควรมีผู้คนสายมีคนควรไอ้แม่น้องดอกเหมยสิอยู่กลางตัวซั่นนี่
3: จ้าพิเศษอีกคนเด้อพิเศษหน้าไม้เด้อจ้า
1: โอ้ครับครับหน้าไม้สิอยู่ข้างๆดอกข้างหมู่สุดหมู่พี่ล่ะ
3: ข้างบ่หน้าไม้บ่
1: อยู่สุดหมู่พี่ล่ะ
3: จ้า
1: ครับครับ
3: อยู่ข้างๆก็ได้เนาะดีเจเนาะ
1: ครับผม
3: จ้าทุกเสียงทุกสายเนาะดีเจเนาะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับเดี๋ยวแขกมาหาถ่าซะก่อนเด้อเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนจังคุยกันดอกแขกมาซองบับซองแหวบอยู่นี่เมื่อกี้นี่ก็ได้เดี๋ยวผมจัดรายการซะก่อนเดี๋ยวจะออกไปหาเด้อถ่าอยู่นั่นแหละครับผม
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ขอฟังเพลงหน่อยเพลงนึง
1: เพลงไหนครับ
4: รักคนชื่อต้อย
1: รักคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันนี่บ
4: ่ค่ะ
1: กับได้เลยของธนาพระโชคลูกศิษย์พ่อใหญ่ได้เพิ่นนี่พันธนานี
4: ่
1: ครับ ลูกศิษย์พ่อใหญ่สู่ตำ
4: มื้อยมึงย่านนี่แน่แล้วก็หนุ่มวังมน
1: ครับ
4: หนุ่มกับแค่ไผอีกผู้หนึ่งเพิ่นมอบเพลงให้คอยอยู่ฮะ
1: เมื่อกี้นี่บ่
4: จ้ะ
1: ผู้ชายหรือผู้หญิง
4: ผู้ชาย
1: มีผู้ชายมีมีนางเติงมีกับแก่มีวังมนเท่านี้ได้ผู้ชายก็ได้มีเท่านี้แหละ
4: อันแล้วก็สาวหาชั้นสาว40แล้วก็เจ๊ใหญ่แล้วก็ตาลเดียวน้องฟ้าจะไปใส่มิสมอ
1: จังว่าเงียบเลยน้องฟ้าสงสัยยายไปอยู่คนจันนั่นแหละคือแล้วไปเป็นสาวชั้นทนาอยู่คนจันนั่นแหละคือ
4: อันบ่สบายอีกเลยได้อาซักเอ้ย
1: บ่โอ้สู่สู่เด้อสู่สู่สู่แต่ใดล่ะการเจ็บเป็นเด่นดุนบ่ถือไฟก็บ่ฮู้จักเนาะพุ่นละคนก็เป็นวัณโรคเด้พุ่นละคนก็ได้มื้อนี้เจ็บหัวมื้ออื่นปวดท้องว่าซั่นมื้อต่อไปเป็นหันเป็นนี่เพราะว่าโอ้ยเป็นวัณโรคก็มีเด้บางคนก็ได้สู่สู่ครับเน
4: า
1: ะชีวิตเราต้องสู้ครับ
4: ป้าหำแล้วก็ไปอีกวะลืมละ
1: คนกลางสอกมาให้เราที่เปิดเพลงให้แล้วเด้อเมื่อวานนี่เด้อเปิดให้แล้วคุณลำคงนะเปิดให้เราแล้ว
4: หมอไปคนกลางสอกแน่
1: ครับแม่นแล้วสิน้อยใจแล้วสิใจน้อยเด้นั่นผมมีคนหนึ่งเขาให้กินได
4: ้แม่นเล่าละหนึ่งเขาให้กิน
1: แม่นอยู่ดอกเอาเบิ่งย่างกันไปสละนั่นใดเนาะ
4: โปรดนายโปรดสบายดู
1: ครับครับกำไผกำมันเด้อแนวมันนี่ก็ได้นี่บ่มุ่มนี้บ่วิดดอกจะเป็นเด่นดุนก็ได้เอาแค่นี้เน
4: า
1: ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้องดอกเมยเอาไปใส่แล้วบ่ที่นี่สายเมื่อกี้นี่คือมีเว้าสายเมื่อกี้นี่ก็บ่ใหม่มาใหม่เด้อทีมงานสาวขี้ดื้อพี่น้องโทรมาเมื่อกี้นี่โทรมาใหม่เอาทั้งคุณลูกสาวโทรมาพี่น้องเด้อขออนุญาตรับสายลูกสาวกันแป๊บหนึ่งครับเด้อ

0: เขาเล่นการลูกสาวมันโทรมาเอากับสาวขี้ดื้อว่านั่นใดสาวขี้ดื้อโทรมาพร้อมกันสงสัยสาวขี้ดื้อครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะไอ
0: ้ครับว่าจังไหนน้องข้าวเหนียวมิดระบายพี่น้องเอ้ย
1: จ้ามื้อนี้น่ะอันนี้น่ะ
0: หน้าใหม่ได้นี่หน้าใหม่เป๊ะเลยได้นี่หน้าไม่เปะเลย
1: เอาบ่เจ้า
0: แม่นเจ้าน
1: ี่เอาพ่อก็โชคดีสม
0: มุติ
1: เจ้า
0: เอา
1: เน็ตจะไม่ได้ก็ได
0: ้เออโอ้ก็อย่าง
1: ขอฟังเพลงน้ำนี่จ้า
0: ครับครับ
1: จ้าเอาเพลงน้องคนนี้ตั้งตารอ
0: น้องคนใดน้องคนใด
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับน้องคนใดตั้งตารอนะ
1: เฒ่าอยู่นี่ล่ะ
0: โอ้บ่ตั้งตารอผู้ใดเอาไปแล้วบ่
1: อ
0: ัน
1: เธอสะสอนคนเดียวค่ะ
0: ครับครับ
1: ย่างยุบค่ะย่างยุ
0: บอืม
1: มอบเลยค่ะ
0: ครับ
1: มอบเพื่อพ่อสู่เนี่ยเด้อ
0: พ่อสู่ก็บริมาหลายมือแล้ว
1: โอ้น้ำท่วมเลยล่ะเนาะฝนตกอันนี้
0: แม่นอยู่น้ำท่วมดังเลยล่ะพ่อสู่ก็ได
1: ้น้ำท่วมดังเลยล่ะ
0: ก็บางง่วงอ้วนมือเนี่ยบางง่วงอ้วนแล้วเปิดอูตัวนี้แล้วเปิดอูเลยบริเขารายการแล้วว่ะแล้วเปิดอู
1: โอ้เพื่อนเฒ่าเปิดอู
0: แม่แล้วเปิดอูแล้วเปิดอูแข่งย่างแตะแข่งสาวแตะ
1: เอาเปิดอูโลดหมูอันนั้น
0: เปิดอูเปิดอูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะนะ
1: แล้วก็ปลาหำน่ะเด้อ
0: กล้วยสายเปรน่ะนะ
1: โอ้สายอู
0: นั่นล่ะเปิดอู
1: เปิดสายใจ
0: นั่นแหละ
1: น
0: ั
1: ่งว่าอูโลดจับเปิดอูเด้อเอามอบเพื่อทุกเส้นทุกสายโทรมาเลขไอ
0: ครับครับผม
1: จ้าเมาเหิงมาแล้วมีแต่ฟังเพลงเนาะ
0: แมนครับแต่ฟ้าห้องกับบริพังเลยครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับทีมงานสาวขี่ดื้อพี่น้องทางอำเภอเขาวงปุระทางปูศิลาพี่น้องเอากลับมามื้อนี้ก็มาพร้อมกันกับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรคือเก่าเด้พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ต้นน้องครับผู้ไปให้ไปนาไปหัวไปสวนครับเนาะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พกติดตัวไปนำพี่น้องเด้อเกิดอาการมึนชาตามแขนตามขาจังสิเป็นอัมพฤกษ์แผลสวดแผลเปื่อยบ่ไฟไหม้หนองลวกขี้เข็บกัดไม่งอดตอดตอดตอดแตนตอดเรือกันยุ่งก็ได้เด้พี่น้องเด้อขบปลาเขาเมืองจีดจมจีดยางมาท่าบางน้ำร่างกายน้ำคอน้ำขาน้ำแขนห้องนี่แหละพี่น้องกันยุ่งก็ได้เด้อว่าต้องไปซื้อยากันยุ่งยากพี่น้องถ้าผู้ใดใดแต่มันนวดเพราะใหญ่คิวต่ำไปใส่นี่เนาะกระปุกใหญ่ครับกระปุกซ้ำพี่พี่น้องเอ้ยกระปุกซ้ำพี่ใดราคาก็แค่220 บาทเด้อเอาสนใจกระทักทายมาได้กระปุกใหญ่นี่แหละครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อ0652630729นี่แหละเด้อเอาติดต่อมาเบอร์นี่ครับฟังเพลงแรกแห่งหมานตะกวันคืนเพลงบ่ท่านมาฟังนี่ก่อนเนาะมาก่อนหมู่มาตั้งแต่ดึกๆเศร้าๆหมดละแม่เสือครับแม่เสือมอบพิเศษให้พ่อเสือเด้อแล้วก็ให้ลูกเสือฟังกับพ่อใหญ่คิวตําตะละละลําเด้อว่าซั่นนี่ว่าซั่นเพลงนี่ล่ะเอาเลือกมาจัดให้ครับเนาะเดี๋ยวออกไปหาพี่น้องที่มาส่องกระจกเมื่อกี้นี่สักก่อนแป๊บนึง

จบลงไปฮักจริงบ่ทิ้งกันเด้อว่าสั่นจะทิ้มกันได้พี่น้องเด้ออยู่ลงกันไปนี่แหละครับเนาะกับบริการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละฝนตกฟ้าห้องกะปีตันตัวถ้าฝนตกที่ซื้อคือตอนนี้ฟังต่อไปพี่น้องเนาะฝนตกลิ้นตอนนี้ฝนเดือนสิบพี่น้องเอ้ยฝนเดือนสิบโอ้ยผู้อยู่เทียงไห้เทียงหน้าพี่น้องปลูกข้าวโพดซาลีเนาะปลูกข้าวโพดซาลีดังไฟอยู่ใต้ตารางเถียงเอามาจีบันมะเผาโอ้ยแสบเสยเลยพี่ดองเอ้ยคิดเห็นแต่ข้าวตะกี้ถูกวะผู้ใหญ่อยู่ตามท้องไห้ท้องนาครับเ ห็นเผาข้าวโพดเนาะเผาข้าวเอิญเผายังอบพลบ่ แสบเสยตัวพี่น้องเออเอาครับมาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเนาะมาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งมาทางสบู่บำรุงผิวพรรณของพระใหญ่คิ้วต่ำสะเกินครับสบู่บำรุงผิวพรรณใส่แล้วหน้าสวยใสไล่สิวฝ่าพี่น้องเอ้ยกินกายก็หอมหอมได้หอมตลอด24ชั่วโมงพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่ก็แน่นบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายครับและยังมีสบู่ขิงครับน้ำเด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดครับแก้ปวดพื้นคันผู้ไปตุ่มคันคายตามกระตุนกระโตจังสีครับเด้อสะหัวก็ได้ผู้ที่เป็นรังแค่พี่น้องหรือส่วนเท่าแตกจังสีก็ใส่ได้เด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่จิ๋วตำครับ2สูตรราคาเดียวกันพี่น้องราคาก้อนละ35บาทเด้อ3ก้อน100พี่น้องเอ้ย3ก้อน100โลละ400บาทสนใจกระทักทายมาได้กระบือพ่อใหญ่นี่ละ0652630729เด้อเมื่อวานก็ส่งให้แล้วเด้อส่งให้แล้วของรจนาครับรจนาส่งให้แล้วครับบาบีขมเด้อฮอดมื้อนี้ล่ะครับเนาะฮอดมื้อนี้แหละส่วนมิตรตาก็โทรมาแล้วฮอดแล้วเด้ออ้ายเด้อว่าซั่นฮอดแล้วฮอดแล้วครับขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องที่สั่งซื้อสั่งใส่เนาะผิดพันธุ์ต่างๆที่ผมออนแอออกไปหรือว่าอยู่ใกล้ตัวแทนจำหน่าย3040สั่งขอจังสิไปส่งบ่ทันได้เด้อ3040เด้อน้ำมันนวดนั่นไปบ่ทันได้ขวดเดียวนึงเนาะกระปุกเดียวไปบ่ได้แม่แน่นกับบ้านจัดสรรพี่น้องแม่แน่นจัดบ้านจัดสรรเด้อพ่อประกาศแม่เข็มบ้านนนสำราญตัวแทนจำหน่ายแล้วก็สาวแก้มเปิ้นเบิ้นบ้านลมนั่นล่ะออกมาทางนอกกับบ้านทำซี่แก้ว JL เด้อแม่นักบ้านผู้พันทองครับตัวแทนจำหน่ายเนาะแล้วก็เจ๊แป๋วบรรลัดสมบูรณ์เจ๊บุญกับบ้านน้องค่าสิทธิ์ลีลีลีลีแล้วเจ๊ตุ้ยบ้านน้องสองหางเด้อพี่น้องเด้อนี่คือตัวแทนจำหน่ายของผมครับเนาะใกล้ของใดใช้บริการเมืองนั้นครับราคาสำคัญเด้อพี่น้องเด้อราคาสำเดียวสำเดียวราคากระได้เอาเมื่อกี้นี่ละน้ำโทรมาอย่างน้องเมื่อกี้บริรับเด้อบริรับเมื่อกี้โทรมาใหม่โทรมาใหม่กระได้เด้อสาวนิรนามครับขอบอกข่าวผ่านรายการไปยังพี่น้องบ้านนาขีนาคหรือว่านาเจริญเด้อมือเศร้ากับเพื่อนก็มาเอาของนำยุ่งมือเศร้าก็ได้เอาสินค้านำยุ่งบอกผ่านรายการแนบสบยาสิฟันยาสิฟันเด้อเบาสีวิไลหลอดหนึ่งครับเบาอย่างน้อเบาหนุ่ยเบานุ่นหรือบอลอย่างนี้แหละเด้อคนละหลอดมาเอาเด้อมาเอาบางเทื่อพ่อใหญ่บ่อยู่มาหาพ่อใหญ่บ่เห็นได้สิบอกให้เนาะเอาครับหักเจ้าเท่ากับเมียนี่แหละเพิ่งที่เลือกมาบ่ทันได้หาให้อยู่เด้อสาวนิรนามเด้อพิเศษกับทั้งเบาอ้วนคุณล่ะ

0: เจ้าเท่ากันกับเมียว่าซ่านคือสิเอาหลายคนได้เนาะมาปั่นจะคนในเปียงนอนนี่เนาะว่านั้นใดกับรถจะนา
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: โอ้จะแม่นลากเสียงยาวเนาะ
1: เพราะว่านอนเพิ่งตื่นจ้า
0: โอ้เป็นจังได๋นอนฟังเสียงฝนล่ะคักบ่
1: จ้านอนฟังเสียงฝนจ้า
0: โอ้ใครอยู่ดอกมีคนนอนอยู่ข้างๆเนาะ
1: โอ้ยกอดหมอนข้างเด้อ
0: ติโอ้ยมากอดคือกันกับพ่อใหญ่ซะน้องบัดนี้กอดแต่หมอนข้างซะน้องบัดนี้
1: จ้า
0: จุดแฝ่เบิ่นแล้ว
1: อ้ายหน้าไม้ด้วยหลังไม้จ้ะนี
0: ่หน้าไม้เป๊ะได๋นี
1: ่อ๋อขอเพลงแน่จ้า
0: เพลงปิสัง
1: เอิ้นอายขามขัวจ้า
0: โอ้เอิ้นอายขามขัวอัศบูบ่ทันฮอดบ่
1: ยังค่ะยัง
0: ฮอดมื้อแรกนี่แหละมื้อแรกนี่
1: จ้าถ้าถึงแล้วก็รอ 4-5 วันจะเปิดตลาดใหม่ให้จ้า
0: โอ้ thank you thank you
1: เพราะว่าสิให้ขายเส้นละอีจัก 4-5 มื้อเด้ออีก 4-5 มื้อเด้อให้เพิ่นใส่ร่องเบิ่งจ้า
0: เออคือบ่ 4-5 เดือนโลด
1: เดี๋ยวอันสิเปิดตลาดแปลว่าให้เพิ่นใส่ใหม่น่ะนะให้เพิ่นใส่เบิ่งบางคนน่ะใส่ขึ้นเดียวก็กะมาสั่งเพิ่มได้อ้าย
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
1: ใส่แล้วก็ถูเบิ่งสิใครเอ้าคือออกมีแท้นะต้องแบบนี้
0: อืมครับๆๆดีแล้วล่ะ
1: บางคนเก่าน่ะเขาสั่งของแบบว่าเขาอันรูดของหลายเขาละบ่ใส่ก็ลองสิเปิดตลาดให้ใหม
0: ่โอ้ thank you มากๆขอบใจได้หลาย
1: จะอายต้องรอ 4-5 มือถ้าว่ามันมาฮอด
0: ครับครับครับผม
1: จะแปลว่าเอาให้เขาใส่พุละก่อนพุละก่อนล่องเพิ่งก่อน
0: อืมๆได้เลยบ่เป็นหยังดอก
1: จ้าจ้าขอเพลงรจนาขอแล้วได้เนาะ
0: ขอแล้วบ่ทันขอแต่เงินนี่แหละ
1: ขอฝากนี่จ้า
0: ครับ
1: จ้าฝากไปหาอายโอ๊ยอายสายชนโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช
0: ่
1: ฝากไปหาอายอายนังเติง
0: สายชนทางไหนเนาะสายชนนี่เนาะ
1: สายชนนังฟังเล่า
0: ฟ้าตัวคืออยู่ไกลแต่เนาะบัดนี้สายชนนี
1: ่จ้าแล้วก็ฝากไปหาอายบ่าวนังเติงอายกับแก่ดอย
0: มาแล้วมื้อนี้มาแล้ว
1: จ้าแล้วก็ฝากไปหาไผโป๊พายุนจ้าพี่สาวนกแก้วสาวข้าวเหนียวสาวนกนั่งแอนเลยเด้อจ้า
0: ครับ
1: จ้าพี่สาวอมิตาจ้าแล้วก็ฝากไปหาสาวยังเนาะอ๋ออีลิเบอร์เคอร์ไปโหลดเนาะจ้าเนาะ
0: อีลิเบอร์เคอร์ก็ได
1: ้จ้าลืมไม่ได้ก็คนรูปแล้วเนาะเสียงเพราะเพราะเสียงมหาเสน่ห์น่ะไม่นี่ล่ะจ้า
0: ครับผมครับ
1: เสียงนี่คือบ่ลดบ่ล่าเนี่ยนะ
0: เสียงเปลี่ยนไปแล้วได้นี่เป็นหวัดเป็นหวัด
1: จ้า
0: เสียงเปลี่ยนไปแล้ว
1: เสียงดีๆนี่คนคือสิรอเนาะ
0: บ่รอบ่รอหมดแล้วเอาให้ลูกให้หลานมาแล้วความรอให้หมดให้ลูกหลานหมดแล้ว
1: จ้า
0: ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับรจนามาเถิดเป็นย่องเถิดย่องพ่อใหญ่ก็ได้เนาะย่องเถิดได้ขอบใจเด้อที่ย่องย่อเด้อสบายดีครับเอาไปใส่ละบ
2: ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายคุณขันทองค่ะ
0: อ้าวเรียนสายผมทำไมครับไผน้องปะดิเนาะเรียนสายเดี๋ยวโทรหลังใหม่นะครับตอนนี้จัดรายการอยู่ครับเอาครับมาทางสมุนไพร108สะเกินฝากพี่ต้นน้องครับเนาะสมุนไพร108สะเกินผู้ที่มีอาการครับเกี่ยวกับโรคประดงนะครับเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังซี่ล่ะปวดแสบปวดฮอนอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานโดนนานเด้อพี่น้องเด้อไปกินลองเบิ่งบางเทื่อมันถือพี่น้องล้างเนื้อซอบล้างยาเพิ่นนั้นกินก็ว่าดีเพิ่นนี่กินก็ว่าไข้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยขวดนึงนี่ก็บ่แพงแค่350บาทนึงได้เอาสนใจติดต่อมาได้เด้อก็เบอร์พ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์065 263 0729สบายดีครับ
3: สวัสดีจ้าน
0: อนตื่นละบ่เจ
3: ้ตื่นนะจ้า
0: ตื่นละกัดฟังเพลงตัวบัดนี่ก็นอนต่อ
3: ตื่นละกัดขอเพลงละบัด
0: ครับ
3: ฝนตกกะเช้าแล้ว
0: บ่อยู่นี่บ่ตกฝนลิ้นอยู่นี่ฝนบ่ตกฝนลิ้น
3: ลิ้นแล้วก็เช้าแล้วฝน
0: ยังลิ้นอยู่ตอนนี้บ่ไปทางใดฝนก็ได้อยู่นี่ละ
3: เอาอยู่นี่ละมืดมือมืดคืนลำแรง
0: ครับ
3: ย่าขอเพลงนะบ้า
0: ครับครับ
3: เมื่อนี้เอาเพลงอย่างน้อเมื่อนี
0: ้โอ้คือบ่คิดมาแต่เฮือนแต่บ้านเนาะบัดนี้เนาะเจ
3: ้ก็ได้คิดแล้วเนาะ
0: โอ้ย
3: เล่นมูมาเล่นน้ำเองเน
0: า
3: ะ
0: มูทางไหนล่ะ
3: มูทางงองสิมพุ่นล่ะ
0: จ้าบ่มาบ่จ้าก็ผู้หมวดผู้กองเพิ่นน่ะบ่มาบ่มาแต่มูติ
3: มาเมื่อนี้ล่ะมามาแล้วเด้มื้อเช้านี่เนาะ
0: โอ้ผู้หมวด
3: ผู้หมวดกับผู้จ้าก็มาแล้วเด้มื้อเช้านี่เออมาแล้วมาแล้วบัดนี้ก็บัดนี้ก็แม่นหยังล่ะบัดนี้ผู้หมวดว่าป๋าหำเด้มาหากับเงางั้น
0: อ้าวบ่
3: แอนมาซึ่งสบู่นำเนาะ
0: ครับครับเอาขอบใจได้ป่าหำเด้อมาเอาสบู
3: ่จ้าห้อยบ่แม่นสบู
0: ่งาน
3: โอ้แม่นแม่นแม่น
0: โอ้ยหลงหลาลืมหลังมาที่เอ้ยคอยจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ย
3: แล้วเมื่อแล้วแล้วมาเติมเงินพร้อม3พุ่นน่ะเนาะ
0: พี
3: ่หลายอย่างโพดเลยลืมเนาะเอาเพลงนี้นะเบาเด้อ
0: เพลงอันเลออ
3: ่านเช้าเฒ่าอกฮักนี่ล่ะ
0: โอ้สาว
3: คือสิคักแม่จังหน่อยน่ะคือสิฟังแม่นะผู้บ่อันนั้นก็ฟังก็มีตัวอย่างอยู่ในนําบ้านเน
0: า
3: ะ
0: สาวเฒ่าบ้านลมอกคักพี่น้องเอ้ยบ้านนาดุงบ่มาเฮ็ดให้ใจเราดอกบ่ที่นี่เหร
3: อ
0: บ้านนาดุงก็คัก
3: อกคักเด้อเอาฝากแน่บ้านนั่งเตืองเพิ่นขอเพียงหยังเกาะ
0: ฮักเก่าอยู่ข้างกองเฟืองว่าซั่นนี่แหละเพิ่งต่อไปนี่แหละเพิ่งเล่าก็ได้
3: ยังเพิ่นนั่นบ่
0: แม่หมายเด้เราให้แต่แม่หมายเด้
3: แม่หมายหรือเพิ่นฟังให้แม่หมายหรือแม่ห่าง
0: แม่หมายแม่หมายแม่ห่างเราบ่ให้แล้วย่านผัวเขาเอาค้อนมาตีหัวว่าซั่นแม่หมายอย่างเดียว
3: แม่หมายก็ร้องเบิ่งแล้วหมายก็มีเด้อทางข้างเขาก็มีเด้อ
0: มีกิกมีกักซั่นละติแม่หมายก็ได
3: ้กำปั้นแล้วบ่เขาบ่เอาค้อนดอกฟังให้ป้านังตึงนะเด้อให้ป้านังตึงเต็มน้องสาวพร้อมน้องสาวว่าได้อยู่ดอกน้องสาวไปอันเมือง
0: อ่ะบ่
3: แม่น
0: ครับ
3: ฟังให้ทั้งพูนก่อนเนาะทั้งเว้าพี่ไล่พุ่นล่ะเข้ามาแล้วบ่เว้าพ
0: ี่
3: ไล่
0: เ
3: ด
0: ้
3: อ
0: นี่กําลังเข้ามากําลังกอดแดวจี้มานี่บ่าววิไลนี่
3: แล้วบ่าวหยังอีกมันในบ้านเพิ่นน่ะ
0: บ่าวกกโดซั่นล่ะบ่าวพ่นผางบ่าวผู้พยนต์เพิ่นล่ะทั้งนั้น
3: โอ้เออแม่นไอ้บ่าวกกโดนําแน่เด้อได้ยินเสียงเพิ่นอยู่หมู่บ้านเนี่ยเนาะเออบ่าวกกโดแล้วก็ผู้พยนต์บ่าวบีขมนําแน่เด้อ
0: ครับ
3: แล้วก็บ่าวง้ออ้วนง้ออ้วนบ่ต้องเข้ามาดอกดีแล้วบ่มานะ
0: เพิ่นเปิดอู่ตัว
3: เออเพิ่นเปิดอู่อู้กะอู้ยังยากเลยไปกันยากเลยอู้เพิ่นขายมือเช้ามือแรงเนาะไอ้บางอ้วนแล้วก็ลงมาพี่ล่ะให้เอ็ดแตะน้ําแน่เด้อ
0: ครับแตะก็เป
3: ิ
0: ด
3: อู้ครับบ้านนาดงน้ําเข้ามาแม่เข้ามาแม่พริกสุกเอ้ยเข้ามาคุณนายเขตสอนน้ําพร้อมเช้าหยังเนาะข่อยว่าข่อยสิฟังให้ตลอดอยู่เด้เช้าอันบ้านอันนั้นแม่นเบาที่เพิ่นเอาช่องมาให้อันบ้าผูกแขนแม่จะฝากให้แล้วขนาดนี้ก็ลืม
0: ไผเนาะฝากช่องน้ําไผ
3: เอากระเจ้าอันเดียวมา
0: โอ้เดี๋ยวก่อนเด้อผมคิดก่อน
3: คุณบ่หรือหยังเนาะ
0: TikTok โอ้ยลืมแล้วบ่ที่นี
3: ่เขาก็ลืมแม่นบ่ได้ฟังให้แล้วจ้าเถอะนําใจแล้วคือดีเทศดอ
0: ครับครับครับ
3: ฝากให้แล้วถามแล้วเด้อ
0: ผมคิดบ่ออกแล้วแม่คิดบ่ออกแล้ว
3: บอกแล้วเนี่ยคือหักคือเก่านั่นล่ะเนาะฉันมีบุญมีหยังก็บอกแล้วล่ะ
0: ครับ
3: เจ๊สิซอยคือเก่าบอกแล้วแน่เด้อฉันเราฟังวิทยุเราฟังบ่
0: ครับฟังอยู่ดอกฟังอยู
3: ่ฟังบ่เออเข้ามาในเด้ออยากได้ยินเสียงเป็นตะปัดใจหลายเน
0: า
3: ะ
0: มาแล้วซาหน้าดุงทะบุญมาแล้วบ่นี่ได้ยินเสียงเจ๊ใหญ่
3: เออสักก่อนเด้อบัดนี้ก็มาทางพี่ได้บัดนี้เนาะมาทักขับแก้ดอยมาวังมนเอ้ยขึ้นฮอดคือเก่าเด้อน้าเผาสร้างหลายเด้อมอบให้กับเจ้าในแม่ฉันบ่ได้ติบเก่าได้เปล่าเอ้ย
0: โอ้ยมอบเพ่งให้บ่หวังเรื่องอื่นเด้อกับแก่หวังเอาติบเก่าเด้อ
3: พากันกันเด้อหวัดดีขึ้นฮอดอยู่เด้อเอาทั้งพูดกับพ่อประกาศกับแม่เข็มเด้อน้องแสงน้ำเน ล้วก็อันไอ้พ่อแม่กะทอกาดแม่ขีนมามื้อนั้นเนาะคนอย่างฟังเพลงเจ้าบ่ได้ฟังซ้ําเข้ามาเด้อบัดนี้เราเข้ามาแล้วมาเด้อมาเด้ออ่
0: า
3: ขึ้นมาหามื้อนั้นดินเนาะบ่าวเนาะ
0: ครับ
3: เจ้าบ่เข้าเนาะเอานะหาชั้น40บ่สมัยน้ําแน่น้องอ่อนน้ําเด้อตาเดียวพร้อมโคกกลางมาเยอะมาเยอะสาวผู้ไทยเด้อคิมสาวขี้ดื้อน่ะให้หมดทุกคนเลยเนาะบ่าวเนาะ
0: อื้อๆ
3: ทั้งพี่ก็ให้น้องใหม่
0: ครับ
3: สายบุญไปอยู่ใส่น้องมื้อนี้น้องน้องใหม่นี
0: ่มาแล้วอยู่หั่นล่ะอืมดังไฟฟิงอยู่เถียงนั่นล่ะน้องใหม่ก็ได้บ่ได้ไปทางใดล่ะฝนตก
3: ให้แม่บุญเด้อแล้วก็สาวอันนั้นนี่น่ะสาวผักหอมนํา
0: ครับ
3: ให้ป้าหันเต็มๆเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ่า
0: ครับสวัสดีครับอ้าว
3: จ้าบ่าวสำหน่อยมาแล้วให้บ่าวสำหน่อยนําเด
0: ้
3: อ
0: โอ้นี่เด้กําลังเข้ามานี่บ่าวสำหน่อยครับสวัสดีครับเออเอาวันนั้นได้บ่าวสำน้อยวังสามหมอ
4: วันดีครับผม
0: ครับ
4: ก็กำลังล้ำแน่ครับผม
0: ล้ำก่อนใดครับ
4: ลูกสาวพ่อเสือ
0: ลูกสาวพ่อเสืออันใดเลย
4: ของคำเกิงท้องจันทร์ครับผม
0: เอาคำเกิงตี
4: ครับผม
0: เออได้เลยลูกสาวพ่อเสือของคำดำคำเกิงท้องจันทร์เนาะอาจารย์ของสาธิตครับครับเอาไปแล้วบ่อ๋อบ่าววิไลสอนก็มาเอาคุยกับบ่าววิไลซะเออว่าแน่ใดบ่าววิไล
5: ขอฟังเพลงนึงเด้อครับผม
0: เพลงใด
5: นี่ผมเลือกมาจากทางน้ำตาจ่าน้อยครับผม
0: น้ำตาจ่าทูเอาผู้ใดลอง
5: น้ำตาจ่าน้อยครับ
0: น้ำตาจ่าน้อย
5: ครับผมเอาเวอร์ชันของ AI 3ซะนะครับ
0: เด้อน้ำตาจ่าน้อยไม้ไทยได้ลองเนาะแม่นบ่โอ้
5: ครับผมเวอร์ชันของไม้ไทยแต่ว่าผมเลือกมาจากฟังของ AI สามนะครับผม
0: ครับครับ AI กระไดเออเอา
5: คร
0: ับ
5: ผมฟังเลยครับผมฝากเกศอะไรคนเสือคนงามนำได้ครับเด้ออ
0: ืม
5: น้องหนกแก้วพร้อมคุณแม่กระต่ายแล้วก็เจ๊เกศนำครับผมเฮ้ยบางกุ๊กโดนำเด้อบางกุ๊กโดเอ้ยในกินหอมกินเก่าเด้อครับเด้ออ
0: ืม
5: ไอ้ใหญ่กับปลาหำนะครับผมไอ้ไข่ขาวกำลังออกครับ
0: ครับ
5: บ่าวอุปยนต์แล้วก็บ่าวผีผมนะครับผมเห็นไหมน้องดอกมือนำด้วยครับเด้
0: ออ่า
5: ครับผมฝากอีกหลักเป็นเพลงทุกท่านนะครับผม
0: ครับ
5: ฝากอาชักประกาศประชาสัมพันธ์ดูเด้อคนที่สั่งอยากสีฟันนะ
0: โอ้มือเศร้าก็มีนั่นล่ะทีมงานน่ะมาเอาของอยู่มือเศร้าก็ได้มือเศร้าก็บอกไปโยมมือนี่งานเขาดำมันบ่อยเยอะนั่น
5: ครับผมวันนั้นมีพระครูเพิ่นมรณภาพครับผมอยู่ในวัด
0: บ้านนั่นแหละครับแกบอกมู่พวกพ่อใหญ่นี่ล่ะมาก็ได้เดี๋ยวสิบอกให้ดอกว่าซั่น
5: ครับครับคร
0: ับ ครับครับผมเป็นลำเวลาเอารับสายนี่รับสายนี่เป็นสายสุดท้ายนะครับเด้อรับสายนี่เนาะว่าจังได๋ป๋าฮอดเฮือนแล้วบ
6: ่เออมาฮอดแล้ว
0: ฝนบ่ตกค่ําบ
6: ่บ่หนา
0: บ่นึกว่าฝนตกค่ํา
6: เพิ่นฝันเด้นั่นไปเอาบักไปเอาหั่นไปเอาอันแนวท่าเด้นั่นเพิ่นฝันว่าไปเอาสบู
0: ่เออๆๆเอาบ่ไปหยังดอก
6: เรานอนหัวก็ตื่นนี่เด้บุเอ้าเข้ามาหลายแล้วดิมาหลายได้บ่ท่าน
0: เออเอา
6: จะได้ฟังบ
0: ่ได้ฟังจะดอกเดี๋ยวสิตัดต้นชั่วโมงท่านเอาสายท่านในสายสุดท้ายชั่วโมงนี
6: ่ได้ฟังกับมอบให้ผู้เพิ่นมอบให้สุดเสียงสุดสายนั่นล่ะครับลืมบ่ได้กับบักพริกดิบเฮานี่ล่ะบ่าวหมออ้วนมันลืมบ่ได้แล้วก็ได้คิดยังคิดฮอดอยู่บ่าวอ้วนบ่ได้สิได้ไกลลามเนาะบ่าวอ้วนเฮาก็ได้แล้วก็ออกจากบ่าวอ้วนกันนี่ล่ะมาหาบักคุณนายเกศรบักพริกสุกหือหน้าเกศรเฮานี่ล่ะก็มาหาสาเร่งเฮาบ่าวนาดงแม่นเด้เนาะ
0: แม่น
6: ฮอดบ่าวนาดงล่ะแล้วก็มาหาบ่คันก็ยังล่ะนี่ของกันคุณนายก็ตายกับข้างศอกคนนั่นล่ะคือลืมตัวกุหลาบขาวเฮาอีกกับมันน้ำคำสมคิดเด้ออ
0: ื
6: มมอบให้เต็มๆก็ร้อยมหาพี่ละบ่แน่ร้อยมหานั่นเบาเตืองนางเฮาพี่ละกับสาวอันนั้นเข้ามาแล้วบ่ท่านสาวคนอินมั้ย
0: เออมาแล้วมาแล้ว
6: นั่นล่ะก็มอบให้เพิ่นเต็มๆเจ้ากับมหาพิระเป้าอ่อนยังล่ะ มหานครพูดประสาทเขาทำงานเถอะมหาเอ้าคนเข้ามาแล้วเขาเท่านี้ละท่าน
0: เท่านี้ตัวเพ่ง
6: ตู้เสียงตู้สายละ
0: จะเพ่งไหนจะเพ่งไหนท่านเอ้ย
6: สนีสนีสาวเด้ห้องยังบวกอยู่เด้เน
0: า
6: ะ
0: สนีสาว
6: เป็นไม้ไม้สาวนะไม
0: ้สนีไม้สาวสนีไม้สาวเออๆๆอ้าวสนีไม้สาวครับครับไหนเลยสมีไม้สาวเอารับสายในสายสุดท้ายสะกดเอาว่างแล้วบ่มายังครับเอาตัดต้นชั่วโมงก่อนพี่น้องเนาะเวลาเวลามาอะไรแล้วได้ฟังเพลงสุดท้ายท้ายสุดครับเด้อฮักเก่าอยู่ห่างกองฟังกองเบานั่งตะเลอเริงเดี๋ยวจังโทรมาใหม่เด้อโทรมาใหม่เด้อยกงานเพลงนี้ตัดต้นชั่วโมงสะกดครับเนาะพิเศษเด้อใหม่ใหม่ใหม่ทุกผู้ทุกคนล่ะพิเศษอีลิกับใหม่ใหม่พุ่นละทิศเหนือพุ่นละเด้อ

่อแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำมุกนครที่วงเงินสูง

อาทิตย์ให้ราคาสูงรับบัตรทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427111

0: บเป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกกับแจ่เอ้ยกับแจ่กับแจ่ผู้ชายไม่มีเมียหรือว่าผู้หญิงไม่มีผัวน่ะก็เหมือนหัวไม่มีเห่าเด้พ่อใหญ่ว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปเด้ออย่าไปเอามาเด้เดี๋ยวจะหาเห่ามาใส่หัวเจ้าของกับแจ่ดอยกับแจ่ดงเอ้ย ครับวันๆครับเนาะตอนรับพี่น้องก็สู่รายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่ชิวต่ำทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละครับในชั่วโมงที่2ฝนก็ตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตกแห้งขนาดเด้โอ้คือตกแห้งแต่เนาะบ่ย่านก็หักบ่น้องฝนนี่เนาะเมื่อกี้ตกพบไปปล่อยพี่น้องตอนนี้แห้งเลยตอนนี้ก็ได้จะแม่นบ่ย่านนั่นบ่เนาะบ่ย่านข้อหักบ่ฝนเอ้ย ครับช่วงนี้พายุเข่าพี่น้องพายุเข่าช่วงนี้เนาะต้องทำใจฝนเดือน10ครับฝนเดือน10ครับ
1: สบายดีบ่ได
0: ้ว่าจังได๋หลาน
1: อ้าวบ่ได้หลานขอฟังนับนิ้วก้อยเด้อมื้อนี้เด้อ
0: นับนิ้วค้อยผู้ใด
1: ค้อยไปหมดแล้วพอห่างพอใหม
0: ่ที
1: ่ได้เมียป๋า
0: ค้อยไปอีก
1: ค่อยไปเบิดพ่อใหญ่เลยค่อยไปเบิดช่วงสุเจ้าล่ะ
0: ค่ะค่อยไปเบิดเห็นได้หาเขาจะไปตุ่มห่มกันสิมีเขาเลี้ยงเขาเจ้าบ
1: ่มีเขาเล่นมาดอกมี
0: โอ้ติ
1: ไปเขาบ่ได้หลายก็หมู่ได้ว่าสิมา
0: ไปกันหน้าบ่ได้ไปบ่ป๋าหามเฮาไปบ่ป๋าไปบ่บ้านน้องตึงมื้อนั้น
1: ซื้อปลามะพร้าวถ้าพร้อมแล้ว
0: ติโอ้
1: จะกินก้อยก็ซื้อมาน
0: ั่นคือจะได้เนาะแน่

0: เนาะมันต้องบ่ต้องไปง
1: ก
0: า
1: ิน
0: แต่
1: ก
0: ง
1: ้อย
0: ก็
1: เอ
0: ได้
1: อเนาะ
0: บ่บ่ต้องไปง
1: ม
0: า
1: ัน น
0: แต่ง
1: บ
0: ก็
1: ิ
0: ได้กินก้อยสิ้นสิ้นส
1: แม
0: ัน
1: ่นแม่นมันบริสุ่งร่วมกันเถิงเลยกับมาตัว
0: คือเด้เนาะ
1: คืออยู่ได้ย่
0: เ
1: า
0: อง อ
1: กับเวทไปกี่ได้ช่วงนี้เอาฝากเรื่องหลังเอื่อยใหญ่เฮาเด้อเราเอิ่นไปเบิดสุมองสุแจแล้ว
0: ครับครับ
1: อันเพิ่นเปิดอูบ่เคยได้อูเนาะเฮ่งจังบ่เขาเนาะได้อูน้ําเขาดําเทือกันมีซอยม้อยอยู่ปานแก้วตายเอาโลดเดียวนี้นึกว่าการเต้นละบ่
0: จังว่า

0: ครับมาามาทางนี้ก่อนแป๊บนึงครับมาทางข้างทองเพชรงามของเจเธอซะเกินฝากพี่ตนน่องซะก่อนเมื่อกี้นี่ก็บ่าวหน้าดงโทรมาเนาะบ่ต้องโทรก็ได้ว่าหน้าดงเอ้ยหรือจะออนแอร์ก็ได้แต่ว่าเพลงนี่คือสิบ่ทันเด้อเพลงฟังนําเจใหญ่ก็ได้เนาะบ่โทรมาก็ได้ฟังกับเจใหญ่ก็ได้เด้อบ่าวหน้าดงได้ยินเสียงสาวสวนยางบ่ได้บ่าวหน้าดงจิ้งกังมาโหลดได้แล้วก็ได้เอาครับมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอสะเกินฝากพี่ต้นน้องครับเนาะเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปประพันธ์ทองใสแล้วบ่สีทองใสแล้วบ่เขียวเด้อพี่น้องเด้อทองใสแล้วไม่ตลอดการบ่ลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นกับสร้อยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องเอ๋ยหาง่ายๆครับร้านบางใหญ่พี่น้องอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาใสสินเด้อซื้อทองวันอาทิตย์กินได้ราคาต่ำได้ฝากทองวันอาทิตย์กินได้ราคาสูงพี่น้องเอ้ยดอกเบี้ยก็ต่ำหมายเลขโทรศัพท์ก็0427143 84เด้อห้างทองเพชรงามว่าณใดนาดง
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ขอความเพียงแ
0: น่เอาเพื่อไว้ถ้าว่าท่านฟังกับเจ๋ใหญ่เด้อฟังกับสาวแก้มเปิ้นเวิร์นนั่นเด้อ
1: กันมากกับบ่สำคัญถึงเมีย
0: ฮะ
1: กันมากกับบ่สำคัญถึงเมีย
0: โอ้ถ้ามักบ่ต้องถามถึงเมีย
1: ครับ
0: เพราะว่าเมียมีอยู่แล้วเพราะว่าเมียมีอยู่แล้วแม่นบ
1: ่ครับพักหม้อแม่ครับ
0: ครับครับ
1: หม้อไปเกยคนสวยเพิ่นนั่นล่ะแล้วก็ขาวครับคนงามก็สาวบ้านอยากไม่ยอมแล้วครับก็กลัวไว้นะกันเลยเอาผู้เสียงผู้สายเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: มาสั่งกับเจ้า
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวบ่าวหน้าดงพี่น้องได้ยินเสียงสาวส่วนอย่างบ่ได้เด้ได้ยินเสียงสาวแก้มเพิ่นเวิร์นบ่ได้ตัวดูดคุบโทรศัพท์เลยเราก็ได้อ้าวฮักสาวเฒ่าว่าซั่นฮักสาวต้นหน่อยบ่ได้เด้เสียแต่เงินแต่ทองได้แม่นบ่ฮักสาวเฒ่าบ่ได้เสียเงินเสียทองได้แม่นบ่บ่ก็นัวหัวกระมวลดอกกับสาวเฒ่าสาวต้นหน่อยนี่ก็โทรมาแล้วป๋าโอนเงินให้แน่ถึงมันให้แน่ป๋าบ่ว่าเสียค่าเทอมให้แน่ป๋าเพราะว่าโอ้ยจะนําเสียค่าห้องให้แน่ป๋าว่าซั่นโอ้ยน้องเฮือมีหลายอันหลายอย่างเด้อบ่าวบ่มวลเอ้ย
2: ใจ

0: ก็ละวังมนเอ้ยหักเสาเท่านั่นละจึงบ่เปลืองเงินเปลืองทองเนาะบ่เปลืองค่าโทรศัพท์บ่เปลืองค่าห้องค่าหอบ่เปลืองค่าเปิดเทอมสุดนักหลอกนักเรียนมื้อนั่นละถูกแล้วละมักผู้เฒ่าถูกต้มแล้วละถูกต้มได้สาวหมอลำช้ำรักมันบ่โอ้สาวบุญสาวบุญช้ำรักผู้ใดเฮ็ดให้สาวบุญอกหักเนาะบัดนี้เนาะมาดามหัวใจเราในเด้อบ่าวหน้าน้องไผเอ้ยละอกหักได้นี่มาตุ่มมาตัวกันนะเด้อแนวเลือนี่มาตุ่มตุ่มมาตัวกันแนวใดบัดนี้นี่เนาะมากับเลือกมาจัดไหนมอบทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายเด้อที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ครับเนาะเมื่อกี้นกนางแอ่นโทรมาเอาโทรมาใหม่เดี๋ยวไอ้รับไอ้รับเดี๋ยวรอเพลงอยู่รอเพลงอยู่เอาโทรมาใหม่เด้อเดี๋ยวไอ้นับฮอนับวัด3บ่มาไอ้เปิดเพลงให้ฟังเปิดบ่รับให้ฟังได้นับ1ละเด้อนับ1แล้วน้องนกนางแอ่นหัวหน้าสาวขี้ดื้อ นับ2แล้วนับ2เครื่องละได้2เครื่องประมาณนับ3ละมะโอมาแล้วบ่ได้เกือบซะมั่วเนาะน้องนกนางแอ่นเอ้าสบายดีครับ
1: จ้าสบายดีไอ
0: ้ครับ
1: มีโขมีได้ฟังกะหญ้าน้อย
0: บ่ได้ฟังกะหญ้าดอกเนาะ
1: กะหญ้าบ่ได้ฟังเอามาไล่ห่านตุ๋น
0: บ่ได้ฟังก็ไปดังไฟอยู่ตารางเสียงเด้อไปดังไฟอยู่ตารางเสียงนั่นแหละพิงไฟอยู่นั่นแหละ
1: เออๆๆจนต้องมาเทศกันอยู่ตารางอื่น
0: ชื่อนั่น
1: จนว่าปิละแห้งละฝืนเนาะอ้ายถึงมาก็มีท่านหมู่ครับครับ
0: คร
1: ับเออน้องเห็นฟังน้ําเพือเนาะไอ้เนาะมีแต่นั่นกับข้าวเหนียวเพื่อจะบ
0: ่ข้าวเหนียวบ่ทันฮอดอยู่บ่ทันฮอดคิวอยู่สาวข้าวเหนียวครับ
1: มันผู้ดังไฟก็ฮอดแล้วบ
0: ่ต่อกันแล้วกับข้าวเหนียวผู้ดังไฟก็ได้
1: จ้ะ
0: ต่อกันนั่นแหละ
1: ข้าวเหนียวก็ดังไฟนี่เนาะเป็นโผล่ขึ้นคือเนาะ
0: ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าซานบ่มีข้อแม้อีหยังจักอย่างนั่นไฟเขียวตลอดไฟเขียวตลอด
1: โอ้เปิดตลอดให้เฮาแดดเด
0: ้อเปิดไฟเขียวตลอด
1: เลยล่ะรู้สึกจ้าฟังน้ำเพลินทั้งสองสิ่งเนี่ยเนาะไอ้เนาะทั้งข้าวเหนียวทั้งมันไม่มีข้อแม้นั่นเดียวเนาะไอ้เนาะค่ะทุกเช่นทุกสายเนี่ยไอ้เด้อแล้วก็พิเศษทั้งสองทั้งข้อแม้ทั้งข้อแม้เนี่ยไอ้เด้อ
0: ครับครับ
1: ค่ะเมาไปหลายเดือนไม่ได้ฟังเพลงเนาะไอ้เนาะ
0: เออ
1: พิเศษเลยใหญ่เป็นเด้อจะเอาแก้ปืนเวินเป็นสิ่งอมตะด้วยนะ
0: เออ
1: แล้วเพื่อนนักเสียงเพื่อนนักถ้าไม่ต้องมาก็ไม่ได้เนาะไอ้เนาะสิ่งอมตะ
0: แมนตัว
1: เราละปีอมตะอย่างกับอมตะปึ๊บ
0: ครับ
1: จ้าอาชา
0: ครับ
1: ขอบคุณหลายจ้า
0: ดีครับเอาๆดังไฟผิงต่อสันตัวผู้นึงดังไฟอยู่เฮือนตารางเฮือนผู้นึงดังไฟอยู่ตารางเถียงพี่น้องเอาทั้งอุ่นแล้วทั้งมวลพร้อมละกี้เข้านําเนาะครับมาสามบุญแล้วช้ํารักแล้วบัดนี้นี่โอ้ยเนาะเอาซั่นเดี๋ยวพี่น้องคุยกับนี่สะเกินตัวแทนจำหน่ายอมิตตาสะเกินซะสบายดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าอายชูโชคก็รูปรอจ้า
0: ว่าทางไหนอมิตตา
2: คิดโทษคือเก่าเนาะจ้าเนาะคิดโทษ
0: แม่นติ
2: แม่
0: โอ้ยอย่ามาหวานปากหมอมาหลอกให้พ่อใหญ่ตายหลายอมิตตาเอ้ย
2: ขอฟังเพลงน้องฮักอายคนเดียวเนี่ยจ้า
0: น้องฮักอายคนเดียวอ้าวครับครับ
2: จ้าฝากใครอายงัวอ้วน
0: แ
2: ล้วก็ตาหำ
0: ครับ
2: แล้วก็ให้สาวนกนางแอ่นสาวนกแก้วสาวข้าวเหนียวสาวสกลเบาคุลูเด้อ
0: ครับ
2: แล้วก็ไผอีกเนาะไปอีกเนาะ
0: บ่เลิกบ่เคยโลด
2: ร
0: จนาก็มาแล้วมาแล้ว
2: จ้าบ่เลิกบ่เคยเนาะที่อมิตาบ่ได้เอ่ยเนาะจ้าเนาะ
0: แม่น
2: พิเศษให้พี่หนุ่มชูโชคคนรูปหล่อหน้าใหม่เสียงหวานด้วย
0: ครับ
2: จ้าสวัสดีครับ
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสาวบุญอกหักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะคุณละคนก็ไปหาเปิดอูเปิดยังแล้วบ่มาไกลแล้วบัดนี้ยากน้ําอูพี่น้องเอ้ย
3: อ ละเพิ่นว่าซาตา

0: ป็นหน้าใดโอ้ยเนาะสาวบุญเราช่ำรักได้พี่น้องเอ้ยเป็นแต่อีดูเถอะเนาะบัดนี้เนาะสาวบุญสายบุญบ้านหนองคาเออชีวิตเรามันอยู่ได้ไม่นานนักเด้ผู้ใหญ่ว่าอย่าจมปักถูกหรือผิดคิดแก้ไขเด้อวันพรุ่งนี้ไม่รู้เห็นเป็นเช่นไรเด้จงภูมิใจทำวันนี้ให้ดีก็พอเด้อครับผมว่าจะไหนน้อง
1: น้องค่ะกันลุงว่ากับป้าว่าอ้ายท่านขอฟังเพลงท่านพ่อ
0: โอ้บ่ท่านดอกฟังน้ำเพลินเน
1: า
0: ะ
1: ใจเนาะ
0: เ
1: ออกันท่านน้ำเพลินน้องเพลงไทยนี่เจ้า
0: เพลงพี่สัง
1: เลย
0: โอ้เสียงกับเอาเสียงกับท่อนกับแท่นได้น้องเอ้ยเสียงบ่ชัด
1: อันสาว FM
0: โอ้สาว FM
1: ของคุณท่วงได้อายเด้อ
0: ครับครับ
1: อันมอบไปน้ำสาวนี่ตาตาบางหันสาวหน้าบางหันละมอบเป็นคนนั่นละ
0: ครับครับ
1: กอดเอวผู้ได้มอบหลายๆกับกอดเอวคนไปโดนอายเนาะเวลาสิเพิ่นอายเนาะ
0: แม่นตัวครับครับจาก
1: ลงเอาลงหน้าไม่เต็มๆได้อายเด้อ
0: บัดมีไปนอนแม่น้องดอกเมยสาวบ้านยางไม่มีดอกแล้วก็เข็มวิกาเด้อรักคน

ึ้นรถลงเรือไปล่องใต้ไปหันไปหนีในพี่น้องพวกติดตัวไปนำเด้อหรือว่าผู้ที่มีอาการกับมึนชาตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยไฟใหม่ห้อนลวกบ่ขี้เข็บกัดไม่งอนตอดตอดตอดแตนตอดกะนี่เลยพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจดเด้อครับเด้อฝากพี่ต้นน้องครับเนาะกระปุกใหญ่กระปุกซ้ำที่พี่น้องเอ้ยกันยุ่งก็ได้เด้อครับเด้อกันยุ่งก็ได้ถ้ามีน้ำมันนวดบ่ต้องไปซื้อยากันยุ่งนะพี่น้องเด้อมันสิเบื่อสิเมาเด้อเนาะเอาน้ำมันนวดนี่ไปท่าพี่น้องกระปุกใหญ่กระปุกนึงก็แค่220บาทนึงได้บ่แพงตัว220บาทอ้าวสนใจกระทักทายมาได้ทั้ง065 263 0729ด้วยครับแต่ขวดเดียวไปส่งมาได้พี่น้องเด้อถ้าอยู่ไกลไปบ่ได้เด้อคือ30 40ละโทรมาอยากได้กระปุกหนึ่งขวดหนึ่งบ่ได้ไปบ่ได้เด้อต้องหาหมู่อีกสักเนาะหาหมู่อีกสักก่อนเดี๋ยวไปส่งเด้อตัวแทนจำหน่ายของผมกับอยู่ตำบลสร้างคอพุ่นละเนาะเอาน้ำตานองน้ำตาน้องปับมาฟ้องพ่อใหญ่ชิวตำตะละละละบัดที่นี่น้องแม่น้องดอกเหมยเนี่ยคือไปฟ้องปุ้นบ่าว

0: ครับขอแค่มองขอบุญคือสื่อดอกวาซานกับธนาพาโชคลูกศิษย์พ่อใหญ่ชิวต่ำได้นี่เนาะตอนนี้จักอยู่จังไรตอนนี้ก็ได้บ่ได้ถามไทยบ่เห็นเฟซมีเฟซมีไลน์กันเลยได้ยินแต่ตอนนี้ไปขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่พุ่นละทั้งภาคใต้พี่น้องธนาพาโชคกับตะกอนก็โอ้ยไปนอนน้ำดินน้ำหยานอนน้ำวัดน้ำว่าโรงเรียนศาลาหมดละครับพ่อใหญ่ชิวต่ำสมัยนั้นเนาะสารพิษสอนเพชรสอนเพชรเนี่ยพิมพ์ภาพธนาโชคนี่ครับไปน้ำกันกับพ่อใหญ่แต่ก่อนก็ได้สอนเพชรสอนสุพรรณเนาะว่านางใดหนุ่มนานอนหนาว
1: เนาะตัวจังได้ห้องไห้กัน
0: เนาะจักกันจังว่าจักผู้ใดตัวเล่าดอก
1: ตั้งสังคอสูตรเต็มร้อย
0: นานวันนั้นใดแม่น้องดอกเหมยได้ยินอย่าบ่สู้เต็มร้อยได้นี่
1: รับรองว่าผิดหวัง
0: ฮะ
1: รับรองว่าผิดหวังกันไปทั้งคืนผิดหวังได
0: ้นานนานฟังคักๆเด้อแม่น้องดอกเหมยเด้อถ้าไปทั้งคืนผิดหวังเด้มาทั้งพี่สมหวังแน่นอน 100% ว่าซั่นเอ้าใครดอกแม่ลามก็มีแล้วหมอสูตรก็มีบ่อยากดอกพรรษาลาพระเจ้าทั่วมหาพ่อใหญ่โลดสิพาไปดอกบ่อยากจักเม็ดแม่ลามกับปุ่นล่ะสาวโคกกลางแม่ลามมันอยากกินสันนอกสันในอยู่หมอสูตรหมอสูตรกับป๋าหําเอาฟังน้ําเพิ่นเนาะฟังน้ําเพิ่นครับครับหวัดดีครับครับหวัดดีครับหนุ่มนานอนหนาวครับครับมาทางสบู่พ่อใหญ่สะเกินครับสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่จิ๋วต่ำใส่แล้วหน้าสวยใสไล่สิวฝ่าครับกินกายก็หอมได้พี่น้องเอ้ยหอมตลอด24ชั่วโมงครับเนื้อสบู่กระแน่นพี่น้องบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายมืดคือหมดเลยนะครับแล้วยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงแก้ปวดผื่นคันเด้อพี่น้องเด้อพี่ตุ่มคันคายตามกระตุนกระโตสะหัวกระไดพี่น้องหรือว่าส่วนเท้าแตกจังสิก็ใส่ได้เด้อสองสูตรกับราคาเดียวกันพี่น้องสองสูตรราคาเดียวกันก่อนละ35 บาท3ก้อน100โล1 400บาทเด้อพี่น้องเด้อเอาติดต่อสอบถามได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729เด้อครับเด้อกลับมาอีก2งานเพลงพี่น้อง2งานเพลงจากการแนะนำของทีมงานสาวขี้ดื้อสาวข้าวเหนียวคัดสรรมาแล้วก็ตามมาด้วยน้องใหม่สายบุญครับเนาะน้องใหม่สายบุญไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นส่วนสาวเขาเดียวกับนกนางแอ่นฟังน้ำเดี่ยวเด้อเขาเดียวกับนกนางแอ่นฟังน้ำกันน้องคนนี้

ีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดไฟเขียวตลอดเอาพิเศษไปตั้งนั่งฟ้าสายบุญในเด้อเพลงนี้เด้อเนาะโอ้ดังไฟเมืองแน่ล่ะไม่เสาเทียงเด้ผู้อยู่ในบ้านก็ไม่เสาบ้านเสาเฮือนเด้อระวังเด้อระวังเด้อเอากลับมาอีก2งานเพลงครับจากการนำของรถจนากับขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อสบู่พ่อใหญ่ก็ส่งให้แล้วฮอดมื้อนี้แล้วเนาะรถจนากับมีรักเดียวคือเงาะป่าเด้พี่น้องหนุ่มเข้ามารถจนาก็ไม่สนวาสานหนุ่มแก่เฒ่าเข้ามาจีบตั้งหลายคนรถไม่สนรักพี่เงาะแต่ผู้เดียววาสัน

ดึกข้ามของเด้อไปหาผู้เบาทั้งพุ่นละเบาสายชนวาสานจากการแนะนำของรถจนาครับต่อในงานเพลงของอมิตตาพี่น้องเนาะอภิเศษในเพิ่นสะก่อนครับเนาะอมิตตาอมิตตาขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อที่สังสปูพ่อใหญ่ฮอดแล้วว่าสันฮอดแล้วเดี๋ยวสิโอนเงินให้ดอกพ่อใหญ่เด้อครับแตงคิวหลายๆเด้อแตงคิวมากๆฮักอายผู้เดียวว่าสันฮักอายคนเดียวว่าสันของอมิตตากับหญิงโสภาได้ผัวแก่พี่น้องอมิตตานี่พ่อกับแม่เป็นนี่พราหมณ์ตั้งหลากหลายเด้จึงยกลูกให้ชูชกไว้ใกล้ตายทาดรับใช้เอาร่างกายตอบแทนบุญคุณสละพี่น้องเอ้ย

ครับเวลาหมดพี่น้องหมดเวลาเอาพี่ตารายการกับเจ๋ใหญ่เจ๋ใหญ่สาวแก้มเปิ้นเบิ้นสวนหยางบันลมอกหักแล้วได้พี่น้องเอ้ยไปดามให้เล่าในเด้อไปยามดามให้เล่าแหน่ได้อีดูเล่าแหน่เห็นว่าก็ได้เนาะแล้วอยู่ผู้เดียวหั่นอกหักแล้วมื้อนี้จนดังโป๊ะพุ่นล่ะบ่เป็นดังเปาะแล้วเนาะแล้วก็เบาสำหน่อยวังสามหมอเด้อต่อกับเนาะอ้าวพี่น้องได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นเวลาเหมือนเวลามื้ออื่นพอกันใหม่เด้อถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องถ้าบ่ใหญ่จิ้วตําตะละละลําบ่เจ็บต้องปวดหัวมื้อนี้ก็เอาไปสักเกินพี่น้องสุขภาพเด้อครับให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าได้พี่น้องเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสำบายดีครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: สูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะท่านฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
1: จ้า

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

หุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำส

0: ลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับราวมณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: บิ่งจันทร์อยู่ทั้งฟ้าสีนวลงามแจ่งจางปางสร้างมาคืนน้ำสู่ของข่อยผู้อยู่ไกลแท้เนาะน้อใจกะยังหักมันบ่ปันใจให้ผู้อื่นแม่นตื่นขึ้นมื้อเช้าคิดฮอดเจ้าแต่ผู้เดียวแท้เด้เขียวเอ้ยมื้อนี้บ่ได้อยู่น้ำกันเป็นจังได้อยู่ดีสำบายบ่น้อคิดฮอดความเก่าความหลังแน่บ่น้อแต่ก่อนแต่กี้เคยอยู่น้ำกัน
1: ว่าสีคำ
0: ขึ้น15คำย่ำใดผ้ากันมาเบิ่งอีกเกิง
1: กับน้อง
0: เนี่ยหลวงเพียงอยู่น้ำกันอยู่ดิจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าอยู่ได้ตะกี้นะนะ
1: ตอนนี้
0: ตั้งแต่มือนี่เนี่ยเขียวบ่อยู่อ้ายก็นั่งเฮ็ดเซเวอยู่ผู้เดียวนี่แล้วแต่ว่าบ่ขอดอกข้าวขอแกงแหวนทองแดงกับบ่ขอมาเมื่อนี่ขอไอ้เขียวกลับคืนมาได้บ่คืนฮอดเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: เหมือนก่อนเก่าที่เคียงคู่ใจนั่งแนมท้องฟ้า
0: เหลียวเบิ่งอีกเกิงย่ำใดล่ะโอ้ย
1: แนมจะแล้วนั่งห้องให้หัวใจ
0: น้ำตาจักมาแต่ใสเมียเอ้ยนี่บ่น้อน้อคนมันอกหักน้อ
1: เอ้ยก่อนเคยขอเข่าขอ
0: เหลียวบังอีเกิงย่ำใดแล้วขึ้นฮอดอีเขียวซะนี
1: ่ขอเงินแดง
0: อีเกิงกับอีเขียวนี่แม่นผู้ใดล่ะลูกเต่าเล้าหลานไผล่ะเหรอ
1: แต่ข้าคน
0: อีเขียวนี่พ่อฮู้อยู่ว่าลูกผู้ใดแต่ว่าอีเกิงนี่ที่น้อพ่อซื้อว่าจังไดเมียซื้อว่าจังไดบ่เนี่ย
1: แต่ขอแฟนของข้า
0: แล้วก็อีกอีหนึ่งที่บ่ฮู้จักพ่อกับแม่มัน
1: คืนนี้ดวงจันทร
0: ์อีหนูอีนี่เพิ่นว่า
1: สันสดใส
0: เหมือนคนไม่รู้จักอีหนูอีนี่เพิ่นว่าจักลูกเต่าเล้าหลานผู้ใดได้อีหนูอีนี่ก็ได
1: ้มานั่งเศร้าหวนหาห้องให
0: ้ห้องให้ใส่เดือนนะครับ1เพิ่นงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาครับขอบพระคุณหลายๆนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับปูเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีกนี่ละทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำหา16นาฬิกากับอีก16นาทีครับ
1: เดือนเอ้ยก่อนเคยขอเข่าขอ
0: เปิดเพลงมวนๆเพลงพอเพลาะสู่เอียอายน้องนุ่งลุงปานาอาคุณตาคุณยายได้ฟังกันรายการสดๆอยู่มองนี่ตรงนี้วันอังคารถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2นะครับจนถึง6โมงโดยประมาณ
1: แล้วว
0: ันเสาร์วันอาทิตย์ก็เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็
1: น
0: กับรายการสดๆอยู่มองนี่ตรงนี้แล้วครับ

0: 0920-292-7444ครับ0902
1: คืนมา
0: 7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับสนดอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากจะได้น้ำมันเขียวเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยนะครับมื้นซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดกัดหยอกโฟกซ้ำดำเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสนดกสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444ครับ

0: ไหนครับผู้รับสินค้า
1: แม่ชวนพิรมราช
0: คุณแม่สุวรรณเนาะ
1: ครับ
0: พี่อารมณ์ราชพี่อารมณ์ราชไปเปล่า
1: พี่อารมณ์ราช
0: พี่อารมณ์ราชนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 38
0: บ้านเลขที่38หมู่ที
1: ่2
0: หมู่2บ้านนี้ยังจะพอบ้านเฮา
1: โนนสงเปีย
0: บ้านโนนสงเปียตำบล
1: โนนสังอำเภอโนนสัง
0: โนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพู
1: ครับ
0: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาเนี่ยเนาะ
1: ครับครับ
0: ได้เลยนะครับแต่ว่าลูกจัดส่งให้มืออื่นนะพ่อเด้อมือนี่ปิดรอบในการส่งแล้วจัดส่งมือวันพุธอาจจะมือวันพฤหัสได้รับสินค้านะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอพระคุณพ่อหลายๆครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณนะครับคุณแม่สุวรรณพิรมราช
1: กลับมาเหยียดดี
0: ทางโน่นสังครับ
1: รักเขาเสียจน
0: น้องบัวลำพูกาแฟสองกล่องฮุกอร่อยบ้างจัดส่งให้มืออื่นนะครับมื้อนี้พ่อบ่ทันรอบเนาะพ่อเน
1: าะดวงแก้ว
0: จัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวันพุธสิได้รับสินค้านะครับประมาณเมื่อวันพฤหัสอุดรหนองบัวอุดรนู่นสังอยู่ไกลๆกันจัดส่งมืออื่นมือฮื้อได้รับสินค้าครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อหลายๆแล้วก็นะครับพ่อน้ององุ่นเปิ่นโทรมาหลังไม้ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นสินค้าครบว่าสั่นเด
1: ้
0: อเปิ่นสั่งนะครับกาแฟ8กล่องแยกเป็น2ชุดสั่งนะครับมือก่อนเนาะมือวันอาทิตย์ค่ะ
1: กำแพงเงินตรา
0: ได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยว่าสั่นก็เลยโทรมาบอกนะครับได้รับแต่มือวันแล้วล่ะเปิ่นว่าเมื่อนี่ก็เลยโทรมาบอกบ่าวดิ๋วครับเอาขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื
1: ้
0: อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนค
1: ำ
0: อาศัยพี่อาศัยหน่องนะครับอาศัยลุงป่านาอาแฟนเพลงแฟนรายการเฮานี่แหละครับอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: มีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายส่วนโลกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าฝ่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับขั้นมาบอกล่าวคุยหน้าไม่โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับหลังใหม่ก็ได้จังคอยมีเวลานะครับถามกันโดยละเอียดสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับหลังใหม่ก็ได้ครับบางปู่บางคนได้ยินเสียงเจ้าของออกอากาศวิทยุแล้วก็บ่รู้ว่าสิเว้าบ่รู้ว่าสิว่าจังใดนะน่ะ
1: กลัวเป็น
0: ข้าโทรมาหาบ่าวดิวหลังใหม่ได้เลยครับเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกัน0902927444 090ครับ2927444อกหักสำสองครับคนผู้หายเปิดสู่คนผู้ดีฟังคนหน้าตาดีอยู่ทั้งพุ่นและทั้งนุ่นสังเพิ่นมาเปิดเพลงให้คนหน้าตาดีฟังในเด้อคนผู้ให้เด้อเพิ่นว่าเนาะเอ้ยน่ะถอนคำพูดเดี๋ยวนี้สวัสดีครับคุณแม่สมพร
2: แม่อยากรู้ว่าอันของแม่สร้างไปเมื่อวานนี่แม่
0: จ้า
2: น้ำเบาบ่อย
0: จ้า
2: คือเมื่อนี่สิฮอดบ่คือจังอันคำหล่อนให้เจ้ามาถ่าเอา
0: คุณแม่สร้างย้ำใดครับเมื่อวานนี
2: ่ตอนเช้าสร้างน้ำเบาบ่อยแม
0: ่อ๋อย้ำมือเช้าแม่นบ
2: ่
0: สั่งย่ามมือเศร้าคันบอมือนี่ก็สิเปลี่ยนมืออื่นแหละครับแม่ทั้งกุดดูโน่นสั่งเฮาก็ได้
2: มื้อนี้บ่ฮอดแม่นบ
0: ่ก็บ่แน่ใจครับแม่ว่าเขาอาจจะไปส่งหรือว่าจังใดครับผมอาจจะบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นนี่แหละครับแม่ครับ
2: แต่เขามันส่งฮอดจังมื้อจังมื้อว่ามื้อนี้ก็ฮอดนะแม่เลยสงสัย
0: แม่นมันกับปกติเฮาก็จัดส่งออกไปมื้อนี่เมื่อวานนี้อาจจะมื้อนี้ฮอดแล้วทั้งโน่นสังหนองบัวเฮาก็ได้
2: โทรถามได้ซื้อเดี๋ยวสิบอกคุณกลับบ้านนะ
0: จ้าจ้าแม่อาจจะเป็นบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นนะแม่เด้
2: อ
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรนะครับแม่สมพรทองมีนะครับทองทวีสันดอกทั้งกุดดูโน่นสังนะครับสั่งสินค้าไปมือบ้านแม่ว่านะครับเพิ่นฝากสั่งซื้อเนาะอาจจะบ่มือนี้นะครับกะมืออื่นเพราะว่ามือนี้เนี่ยเขากะสิส่งเบิดมือนั่นแหละครับอาจจะย่ำคำแน่เพราะว่าเขากะไปส่งหลายมองหลายแฉเนาะเพื่อสินค้าเขาหลายจังสี่เขากะสิตาเวนอยู่ในส่งอ้อมทั่วไปเบิดแล้วครับศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444ครับศูนย์เก้าศูนย์292 7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีน
1: ล้อละบังพี่สิคงน้ำตาหงมาชิดดูมือพอเว้นกอดไปได้จากตัวป้อยลูกอยู่กับผัวพ่อแม่เออมีปอบพวงเงินตามไปเที่ยวทำงานจังคิดวันไหนมั้งเตโอชินเตโตลูกกับพ่อมืออื่นน้องที่ได้ใกล้จาก

0: ูกเป็นเบิดตัวบังก็บ้องบ่ได้ที่ใจจมใส่หูอันว่าคุยบักผู้ตัวหนึ่งก็ขายมันหน้าพ้นท่านจำนงคือเขากินบ่เหลือทางและที่หาตังที่หาขอเขาก็เดียวบ่ได
1: ้พี่น้องเอ้ยสมหัวใจของนายจ้างหาคนงานเกินมาไงสวนสะใจอุ้มลูกต้าอยู่บ้านที่หาต้มแต่งผ้าข้องสาผัวสิอวยนาตอนแรกมากินเข่าหวมสวนสะใจเห็ดจังไหนสังหารกาดพิมลูกน้อยให้ผัวเลี้ยงว่าอยู่เงื่อนน้อคำหนอ

สุขจนมีปอบอเลี้ยวกระตามเบิ้นบ่ตูดจ่อยเป็นน้ำหน่อยบ่ลองใจลูกกำเออลูกกำเออมือเนื้อเมียติดติมเจ้าไว้อยู่น้ำพอไปหาเงินไปหาถึงตั้งเมืองกลางจากบางตั้งติดติ้นคงอุ้มลูกแดงลงเงินได้ไปติดไปอยู่ใต้ล่างล้อละตั้งปีติคงน้ำตาปัจจิตุมือบ่เว้นก็จะได้จากสู่ปล่อยลูกจูกับผัวพ่อแม่เอ้ยนี่ก็พ่วงเงินตามเป็ดเดียวทำกันจังคิดปันไหนมั่งเตโอชินเตโต

กน้อยพ่ออยากปล่อยมากินแล้วคือวันเก็บใจยังบ่ติ้นน้ำอ้ายพี่ผู้ขอดวงเอาเมียพวงก็ลืมฉันลูกมันบ่ทำตำและมาอยากนำเจ้าฟังเอเกเล

ทนสันกะจำนงเสื้อเขากินบ่เหลือพังและที่หาต่างที่หาก่อเขาก

0: พี่น้องเอ้ยนับมือจนส้นพุ่มแขนเขาในหน้าบ่ได้เกี่ยวสิไปเที่ยวไปทางใดก็บ่ฮู้มาหัวตู่ประตูจนเอ้าพี่ขมูลมาแต่ใสคือเปล่าๆมีเรื่องเล่าสิเว้าต่อข่อยบ่หลายเดือนแล้วบ่เห็นอายผ่านมาเป็นจังไหนพี่ขมูลเกียดจังน้องละบ่จังบ่เห็นหยังผ่านมาทางนี้จักเทื่อ
1: มาบัดนี้บ่คือเอ้ยโอ้โหบัวเคยมีเขาเจอไรอ้อยเพิ่นมารับคนงานปีนี้เงินเดือนสูงเพราะอ้อยมีราคาแล้วบ่มีแนวสิทำสร้างทั้งเฮือนนั่งก็ว่างเป่าพี่จังว่าบอกเจ้าตอนเฝ้ามื้ออื่นไปลูกของเธอพี่สิรับเลี้ยงไว้มันก็ใหญ่พอเฒ่า

0: ที่ไปตัดอ้อยน้ำหมูบอและบัวเครือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพี่เบ้านั่นละเพราะมันคนบ้านเดียวกันว่าต้องคิดเป็นอย่างอื่นหรอกสายใจก็สิไปมืออื่นออกบ้านเฮาตอนเพียงสิไปบ
1: ่พี่ก็นุ่นเอิ้นอันความดีของน้องหาตอบใช้ได้ยากยังรับปากบ่ได้หัวใจน้องรับบ่ลงถ้าสิไปมื้อแรกน้องสิไปบอกพี่จานดอกขอขอบคุณพี่หลายๆที่พี่น่ะยินดีกับน้อง

วสานขอโทษเด้อพวกมาฟังมีธรรมพวกลูกหลานมาล้ำลองตอนใดมันบกพร่องขออภัยอย่าปล่อยดาล้ำสำก่อนผู้บาอาจารย์ศีรษะแต่งแต้มไว้ไปเสียงจุกกลัวกันไปสิสินผู้ปั่นมาล้ำกันดอกที่เด็ดนี่แล้วเชื้อเด้อแฟนจงฟังเม็ดสิต่อไปนอซ้ำแจงตาเว้นแดงบ่หล่นได้ดาวเพชรใสดาวสร้างคงดาวดังลงมาบายคอยเอ้ยนิดน้อยฝนตายก่อนบัวคือร่องตกลงมือแรกเด้อจังไสเบาเอาอีนางน้ำไปทรงอย่ามัวแต่ยืนงง

0: บัดนี้แล้วมันถึงเข้ามาแล้วผัวกับเมียสิได้ห่างสิได้วางลูกน้อยนี้ไปจ่อยห่างกันนั่งคำคืนน้อเมื่อนั้นผัวก็วันลำพึงจิตจิตกระสันล้วนเล้วพ่อสมควรตอนสายพอแก่กายมาเอิญพวกคนงานให้มาเทินเที่ยวเตินเว้าน้ำๆตอบแต่คำเบิ่งก่อนนะจ่าเนี่ยว่าว่าจังไดละจ่าเอ้ย
1: พี่น้องเอ๋ยละสีการพันพลคือมาดนขึ้นขามหลวงแฟนเป็นหัว

ฝากทุกทุกเพียของผมได้รับพรจนจากควรีมันเป็นผีทั้งโตเลี้ยงลูกแดงอยู่ทั้งบ้านแล้วจะไปเขาสิต้านก่อนนิ้นตาสิดีเป็นจริงแล้วย่าหมอจนต้องหากินแล้วจะไปสิเบาหนังเศร้าก็เกิดควรธรรมดาที่ที่คนไผว่ามันสิล้วนมีที่ครูดูให้เห็นแล้วแต่ฟ้าตาเป็นดังจอกลอยอยู่ในน้ำลอยไปตามกระแสคลื่นน้ำล้มตีจะวิปันคืนนี้จนใกล้ขันผมมาทอนบ่อใดฟังเมียไข่ไปลูกสายโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ้คิดไปมาคือจังโจ้ขี้หายอาศัย

0: สายใจก็ที่หนึ่งเขาหูตาไปถ่ายละที่นอกตามนาตามกันยาเลื่อนไปเห็นมันจะเมียโตนางเศร้าสายใจโอ้โ
1: ดย
0: โดนละบอหนึ่งเขาหูปลาก็ที่แล้วแล้วเนาะ
1: แล้วละหลับพิจารณ์เอ้ยมิแต่แฟมู่คนตาพอจิบออกไปตอนนั้นละเดียวนี่นะ
0: คิดคักละตัวตัดสินใจคักละตัวพิจารณ์ลูกกับพ่อไปขั้นสิไปอันนี้ก็ตัดใจก็คักเองไอ้คิดเห็นความทุกข์ของเฮาพอแม่เพิ่นบ่เคยอะไรใหญ่ดีต่อเฮาซะเลยขอหยังบ่ได้เพิ่งผ้าใส่บ่ได้ซะแล้วขั้นสายใจสิไปอีหลีก็ให้ตัดใจไปคักให้อยู่ดันๆในเรื่องเงินเดือนได้หลายเด้อ

0: กลับมานี่ก็น้องเอิ้มสิตาขวานอีผัวขอหอมจักสามทีก่อนสิหนีไกลอายก่อนนั่งสิบายบายใส่ขอเว้านั่งเย้าสู้ไม่เลิกคำเด้งอย่านอกใจผัวอยู่บ้านทุนสิตาหลักตาลีคำเอ้ย
1: หา
0: คิ
1: ดโตค
0: ิ
1: ดปลาไปต
0: ั
1: วหลาย
0: ลานั่งเอ๋ยเจ้าจะได้คิดดีเกินอีกเก่าเมื่อสอนจริงแล้วถึงยามหลับยามนอนสวดมนต์ทุกแรงเศร้าเงินเก็บเอาเท่าแก่ให้จะไปสิใส่ใจคิดน้ำอายครับลูกน้อยผู้เ

0: ด้อคือที่หลักของอา
1: อีจานเอ้ยพุ่มอยากไปกะหังบ่อยากไปดอกแต่พุ่มจนมันมาไรขั้นบ่ไปเงินสิซื้อเก่ากินแล้วกะบ่มี
0: กะนั่นตู
1: ้ให้พี่จานั่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเฮากลางค่ำกลางคืนกะอุ่นน้ำอุ่นนมไว้ในเด้อ
0: รับรู้พี่จานสิเบิ่งดูแต่ว่าผู้ไปให้ตั้งใจดีๆเด้อ

ละปวงอยากไปบ่อยากไปขอน้อยแต่ความจนมันมาลัยทีละเพียงลูกเพทางน้องแม่นบ่ชินดอกพี่เอ้ยความนินทามันบ่จบบ่สิ้นแล้วตั้งแต่ไปสิหยังอยากปานใดสิกัดฟันเพราะบ่มีเงินใช้เมียนี้ไปลาดอย่างหอดเดือนหกจังสิบห้าอาสาสู่กันก็เห็นสมควรกันน้องก็ปล้องสองไปกำเห็นน้ำนองพ่อปลาอย่างในเจ็บวางไม้มุ่งโตเปล่าสวยนอลุ่มที่ลูกหน่อยก็ได้ห่างแยกกันหาคนเฒ่าหัวเลี้ยงลูกอยู่ท่าเมียไปขาเตียวจนตกวังด้วยเดียตอนอ่อนเองบ่เก่งยังทั้งยังว่างมีเงินสิได้ทิ้นมาบ้านเมียแกหันผัวใจสู่สิลองดูหนีไปเที่ยวลูกผัวเดียวคันเพียงสิลองสู่จักวางเคอลูกลูกสุดที่รักของแม่อยู่น้ำพอเด้อเจ้าจะหายแอพอเด้อลูกหลาเด้อโอ้ยลูกแม่ลูกแม่นะตั้งแต่คืนนี้พอเจ้าเด้อบอกถึงเขาจะจำแม่สิไปตัดอ้อยตอนกลับมาแม่สิเสือหอยตุ๊กตามาฝากเด้อคำเอ่ยทั้งขนมไข่กี่เกี่ยมในเตรียมพาละทั้งบังหน้าลูกหัวใจขาดอ้าบ่อยากทางตำหนีพ่อที่ตีเจ้าเธอคำบัดคำเล่นจะแอบฟังคืนไหนได้

ยาวไม่แสบตีตาบัดหาคนเรื่องทั้งหลายปีได้คิดอ่อนสอนทางอย่างนี้ของต่อปีเอ้ยไปหาเงินหาทองที่อยู่ของสะพายได้แม่จะไปเนื้อลาในเวลารถสิอูปีจันอีกด้วยเดือนหัวปล่อยจังสิมายับก็ลงให้ปีตกวันปากก็ผูกมาให้หายืมพี่อย่าลืมเล่นง่ายบังตุกซ้ายบัดมันดื้อเมียกับอาก็สิซื้อของมาตอนยิ้มใจอ่อนจำทางพี่มาส่งงนทางคว้าลูกกับตาบานพี่นางอยากไปเคลียสวนใกล้สิกินบอกอีกหัวพวกสิจนเกิดดอกจอกลูกยังไงพอนพอถึงย้ำนอนอดอ่อนจนก่อนตื่นเต้มให้พี่จัดการต้มน้ำอุ่นหุ่นหาย้ำลูกแดงอิ่วมือที่ได้กินบ่อนทองมัวกอกคองค่อยจากเมียก็ลาไปก่อนจำใจ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่

ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดี

0: ค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เสียดายดิเสียดายผัวเก่าคันว่าหูจังสีว่าตีมือนั่นคือบ่เป็นแบบนี้เนาะอายเนาะเนาะคันว่าสิเอาผัวใหม่น้องกะหยานซั่นเด้อาหยานเขาบ่ฮักหยานเขาบ่แพงลูกเฮาก็เลยอยู่เป็นโสดหอดสู่มือนี่แล้วแต่ว่าในใจลึกๆก็คิดฮอดอยู่เด้คิดฮอดผัวเก่าแหม
1: เป็นหางหลายปีบ่มีผัวใหม่มาขอขออยู่เป็นสาวมือโซ
0: ่เสียดายผัวเก่าครับ
1: ผัวเก่า
0: หนึ่งผลงานประเพลงจากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเปิ้นได้แนะนำกันเข้ามาเป็นนักร้องนะครับนักร้องทางพูนละครับอีเมลสปปลาวหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายไอ้อายน้องนงลุงป้านาอาให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บ่ได้เคยท้อที่เด็ก
0: เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์แสบเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หน้าใหม่และก็หลังใหม
1: ่
0: โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับ0902-7444 090ครับ
1: 2927444ลูกอยากเห็น
0: หน้าใหม่และก็หลังใหม
1: ่ทุกวันบ่ได้อย่างขอคืนดีกัน
0: 17นาฬิกากับอีก15นาทีครับ
1: ผัวเก่า
0: ฝ่าห่องบึ้มบึ้มจะได้อีเมลตอนเนี้ย
1: สามีเคยอยู่นำกัน
0: แต่ว่าการลงเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับทางจังหวัดอุดรธานี
1: บ่ได
0: ้บ่ได้ยินเสียงกันแล้วนะครับฝ่าห่องบึ้มบึ้มอยู่โอ้ยเพื่อความปลอดภัยซะแล้วเนาะคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่มาลี
2: โอ้คือเปิดเพลงม้วนแน่ว่า
0: โอ้คือเปิดเพลงม้วนแท้ว่าตีถึกใจบ่ถึกใจบ
2: ่ถึกใจถึกใจเต็มร้อยเลย
0: โอ้ถึกใจเต็มร้อยเลยว่าตี
2: โอ้เปิดเพลงม้วน
0: ค่ะๆๆอยากจะฟังเพลงใดพิเศษอีกบ่
2: เพลงนักฟังดู
0: เจอเพลงใดเน
2: าะเอาบุญเขาซากก็ได้
0: เอาบุญเขาซากว่าตีแห่งไก่สิหอดมือแล้วได้เนาะแม่เน
2: าะแม่น
0: ได้เลยได้เลย
2: ปวดบวนแท้แต่ดอกบ่ได้ฟังหลายมื้อวานบ่ได้ฟัง
0: เอามื้อวานบ่ได้ฟังไปไสมื้อวานได้ไปวัดบ่
2: วันวันเวลาแล้วบ่ได้ยินเสียงเดียวเนาะ
0: โอ้เมื่อวานนี่บ่ได้ยินเสียงว่าติโอ้เมื่อวานนี่ล่าพักร้อนตัวแม่เมื่อวานเนี่ย
2: โอ้ขอบคุณหลาย
0: จ้าใจแม่เดี๋ยวเปิดซื้อฟังได้แม่เด้อ
2: จ
0: ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่มะลิพิมพ์มหานะครับทางตำบลลุบเหล่าครับอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครครับ

090ครับ292 7444ครับ090 2927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวไฮแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคนตาคนยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายฟังรายการเฮาอยู่เป็นประจำประจำจังใดก็ฝากไว้นําแน่เด้อนะครับผู้เบาดิวฝากไว้นําแน่ขอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนั่งคอหมอพ่อแต่ได้นั่งเบาจานะครับกับคนตาคนยายพ่อแต่ได้เปิด พลงมวลๆเพลงพอเพลาะสู่คุณตาคุณยายเฮาให้ได้ฟังกันนะครับเป็นคนทุกข์มาขอมนเป็นคนจนมาขออยู่มาขอสนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนอีพ่ออีแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานี่ล่ะครับจังใดก็ฝากคุณตาคุณยายไว้นําแน่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับเป็นกาแฟสมุนไพรอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามการตามเวลาอายุเฮาหลายขึ้นสุขภาพร่างกายเฮามันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมเนาะคุณพ่อคุณแม่มันก็ทรุดโทรมนะครับไปตามการตามเวลามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของร่างกายของสังขารเฮาคือว่าแล้วครับผมจังใดก็ฝากไว้น้ำแน่ครับกาแฟสมุนไพรก้อนคำกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับอยากสุขภาพดีโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับในห้างของเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับให้คุณตาคุณยายได้ดื่มได้กินได้ทานกันนะครับ1กล่องราคา350บาทมีอยู่10ซองนะครับ1กล่องมีอยู่10ซอง2นะกล่องละ350บาทนะครับเป็นกล่องละ350บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสั่งซื้อ2กล่อง600บาทนะครับตกกล่องละ300บาทเท่านั้นแล้วก็สั่งซื้อ4กล่องในราคา 1,000 บาทมีของชำร่วยนะครับตกกล่องละ250บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0090927444 090ครับ2927444นะครับโทรมาหาเบาดิวได้เลยนะครับผมหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้นะครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันบรรยากาศยามมือแรงเนาะอีเมีย

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีนะครับเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการที่ฟังรายการนะครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอยู่เป็นประจำประจำสนดอกสนใจโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยเด้อนะครับจัดส่งให้มืออื่นนะครับจัดส่งให้วันพุธที่ได้รับสินค้าประมาณมื อวันพฤหัสนะครับหรือว่าวันศุกร์นะครับผมขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแดงดีภูชันนะครับบ้านพักคนงานทิปปานีนะครับซอยเทพาสุขตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับได้สั่งซื้อน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกแล้วก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับ385บาทนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่สายใจอินสว่างนะครับบ้านคลองไส้ไอ้บ้านคลองไส้ไต่เนาะทั้งตำบลหนองตะเคียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับสายตา1กระปุก650บาทนะครับขอบคุณขอบคุณพ่อเสียนะครับพ่อเสียผักแป่นพ่อเวทปลองดองนะครับทั้งตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ3กล่องน้ำมานวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกนะครับ 1,000 บาทเป็นโปรลดแต่ว่าบ่มีของแถมนะครับได้กาแฟ3กล่องน้ำมานวด1คู่ 1,000 บาทนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่สมคิดนครภูวงผาบ้านโคกสนามตำบลดินจีอำเภอคำม่วงนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์สายตา1กระปุก650บาทนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่บุญน้อยคุณนามบ้านหนองลุ่มพุกนะครับตำบลหนองเรืออำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยนะครับขอเป็นน้ำมันนวดเขียวนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่บัวลีจุลศรีนะครับทางตำบลพลับอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเทียมเนื้อสูตรร้อนขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญเพ็งจันทแสงทางตำบลปางกูอำเภอโน่นสังหนองบัวลำพูน้ำมันเขียว2ขวดและก็สบู่ล้างหน้าอีก1ก้อนนะครับ385บาทครับขอบบุญขอบคุณแม่ไหมนะครับนิมาชาทางบ้านดอนเปี่ยนะครับตำบลม่วงลายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าถุงนะครับขอบบุญขอบคุณคุณสงกรานจะระงับนะครับบ้านดอนกลางตำบลค่ำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดเย็นขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มัชชาบุญธรรมบ้านหนองเชือกนะครับตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ1กล่อง350บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่ทองลุนจันทานะครับบ้านหนองนาเลิงตำบลนิคมพัฒนาโนนสังหนองบัวลำพูน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทขอบุญขอบคุณคุณแม่สุวรรณพิรมราชบ้านโนนสงเปียตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่ทองใสยอดจำปานะครับบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับอีเมลสั่ง ให้เพื่อนบ้านนะครับอีเมลไปโฆษณาซอยซอยประสาสัมพันธ์ซอยลูกซอยหลานนะครับอีเมลบอกต่อกันไปเพื่อนกันเลยสนอกสนใจก็เลยให้แม่ท่องใสยอดจำปานะครับโทรมาเอาขอบพระคุณอีเมลทั้งสองหลายๆได้แม่เด้อนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับขอบุญขอบคุณคุณแก้วตาวงสาขานะครับบ้านโน่นสะอาดครับตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมสายตา3กระปุก 1,800 บาทนะครับของชำร่วยเป็นผ้าถุงนะครับ2ผืนเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับทั้ง13ทั้ง14ออเดอร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับผมสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล้องค่อยท่าลุงป่าหน้าอาคุณตาคุณยายโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับ0902927444 090ครับ2927444ครับ

0: าจักรวรรดิยึดกรุง
1: ฮะท้าจักรวรรดิยกทัพมาอย่างนั้นเหรอ
2: พระเจ้าข้าท้าให้พระองค์ออกรบตัวด้วยเพี้ยค่ะ
1: เป็นไงเป็นกันข้าขอสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเถอะพวกเราลุยเข้าไปแย่แน่เราสู้กับเขาไม่ค่อยเป็นซะด้วยแต่เราจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยข้าเฮ้ยถูกสอนแล้วเนี่ยเฮ้ยปุ๊บไปแต่เรื่องแค่เนี้ยเล็กน้อยปฏิโถโถเถปฏิถางเถโถปฏิเถเถโถปฏิโถปุ๊บหลุดกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
3: เฮ้ย
1: ทำได้ไงเนี่ยตาขบังอีแม่ไปเลยสอนพญานาคเจ็ดเสียนจัดการมันอะไรกันวะ

0: มาซะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
1: อย่าพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งฆ่าเขาพระเจ้าค่ะเพราะยังไงเขาก็ยังมีบุญคุณกับหลานอยู
0: ่นี่นี่เจ้าอยากกำจัดศัตรูจริงหรือเปล่าฮะก็ลืมไปแล้วหรือว่ามันฆ่าพ่อของเจ้า
1: ได้โปรดใจเย็นก่อนพระเจ้าค่ะหลานต้องการแค่สั่งสอนยังไม่อยากให้ถึงตาย
0: ได้เห็นแก่เจ้าถ้างั้นเอาตัวไปขังไว้ก่อนเอาไปทรมานมันเล่นนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะเอ๊ะนี่มันห้องขังนี่นะ
1: ใช่แล้ว
0: ลูกพ่อ
1: จะไม่ใช่พ่อของข้าพ่อของข้าคือทศกัณฐ์คนที่เจ้าฆ่ายังไงล่ะ
0: ไม่จริง
1: นี่เป็นการแก้แค้นที่เจ้าฆ่าพ่อของข้า
0: ปล่อยพ่อไปเถอะลูก
1: ข้าไม่ฆ่าเจ้าก็ดีเท่าไหร่แล้วอยู่รับกรรมไปเถอะ
2: ทำตาน่าสงสารเหลือเกินปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
3: เมื่อแผนการยึดกรุงลงกาสำเร็จอย่างง่ายดายท้าวจักรวรรดิจึงได้จัดงานสถาปนาให้ภัยนาสุริยวงศ์ขึ้นครองกรุงลงกาทันทีต่อไปจะมีชื่อว่าท้าวทศพินส่วนสอนบรรลัยจักรวาลนี่ก็ให้จะเป็นของขวัญ
1: บุญคุณครั้งนี้หลานจะจำไว้พระเจ้าค่ะ
4: ภัยนาสุริยวงศ์เพื่อเห็นกับความเป็นเพื่อนข้าขอร้องให้ปล่อยตัวท่านตาซะ
0: ว่าไอ้ลูกลิงนี่มันเป็นใครมาจากไหนวะเนี่ยเดินดุ่มๆเข้ามาไม่เคารพข้าเลยสักนิด
1: นี่คืออสุรพัฒเป็นเพื่อนเล่นกับหลานมาตั้งแต่เด็กเป็นลูกของหนุมานและนางเบญกายลูกสาวพิเภกพระเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยเป็นลูกลิงก็ไล่เข้าป่าไปสิมาหลงอยู่ในวงยักษ์ทำไมมันคนละสายพันธุ์ไป
2: เจ้ายักษ์แก่ยังไม่เจียมข้าซะเดี๋ยวนี้เลยดีไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวแม่กับท่านตาจะเดือดร้อน
1: ไปสิเขาไล่เจ้าแล้วนี่ไป
0: อยู่ที่นี่ซะตั้งนานพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะกลับเมืองสักที
1: งั้นพรุ่งนี้หลานจะไปส่งนอกเมืองนะพระเจ้าค่ะ
4: เสด็จแม่ลูกอยู่เฉยไม่ได้ต่อไปแล้วลูกทนเห็นท่านตาต้องทรมานอีกต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะเราต้องทำอะไรบ้าง
5: เราก็มีกันอยู่สองคนจะทำอะไรได้ล่ะลูก
4: เราให้พ่อนุมานมาช่วยได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะ
5: อ๋อจริงด้วยสิแม่ลืมไปเลย
4: เสด็จแม่บอกมาเถอะว่าพ่อหนุมานอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาลูกยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อสักครั้งจะรู้ได้ยังไงพระเจ้าข้าว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ
5: ตอนนี้พ่อของเจ้าน่ะบวชอยู่ที่เขามนดบเจ้าจงรีบไปเถอะพ่อของเจ้าน่ะสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เจ้าบอกให้เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูเจ้าก็จะรู้เองนั่นแหละ
4: ไม่เห็นว่านอนเลยเข้าไปถามดูดีกว่าท่านฤาษี
3: เป็นใคร
4: ถ้าชื่ออสุรพัฒน์เป็นลูกของแม่เบญจกายและพ่อหนุมานข้าอยากจะถามว่าท่านพอจะเห็นวานรขาวบวชเป็นฤาษีอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าอ่ะ
0: หืมเจ้าคืออสุรพัฒน์เหรอข้าเองหนุมาน
4: เหรอโกหกพ่อก็เป็นวานรส่วนท่านไปเห็นอยู่ว่าเป็นคนชัดๆน่ะ
0: ได้งั้นเจ้าดูนี
4: ่โอ้พ่อท่านพ่อ
0: ลูกพ่อไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกันแล้ววันนี้จะมาพบพ่อมีเรื่องอะไรเหรอ
4: ภัยนาสุริยวงศ์เนรคุณพระเจ้าค่ะจับท่านตาพิเภกไปขังไว้แล้วตั้งตนครองเมืองแทนพระเจ้าค่ะ
0: เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฮะ
4: เพราะว่าภัยนาสุริยวงศ์รู้ความจริงว่าไม่ใช่ลูกท่านตาก็เลยวางแผนร่วมกับท้าวจักรวรรดิยึดกรุงลงกาลูกทนดูไม่ได้จึงมาขอให้ท่านพ่อช่วยพระเจ้าค่ะ
0: พ่อคงต้องไปรายงานให้พระรามรู้ซะก่อนแล้วค่อยปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อไปดี
6: ท่านโหนได้ผลหรือยัง
7: กำลังโบกรบกูนอันสองโบกสองสองบนสี่สี่ตันรูดสามเท่าสแควร์รูดสี่ห้าเอ็กกำลังสองบวกวายสองกำลังสี่ได้ครับ
6: รีบออกมาเร็วเข้าสิข้ารู้สึกว่าฝันจะเป็นลางไม่ดีแล้ว
7: ขอเดชะจากตัวเลขที่ออกมาความหมายว่าจะมีผู้นำกุมารมาถวายจะทรงเสียเมืองแต่จะได้คืนแต่จะต้องทำสงครามบารมีจะแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลพระเจ้าค่ะ
6: หมายความว่าอะไรกันเราไม่ค่อยเข้าใจเลย

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: อุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: เน่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
6: ถึกเส้นบ่จ้า
5: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
6: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
5: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
6: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
5: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: นอนบ่ทันตื่นอยู่มาขึ้นในไปหาเลาะดึกโพดอาหอดบ่รู้ว่ามื้อนี้เป็นบุญเข้าสาเข้าประดับดินบ่รู้หยังถ้าบ่ได้สนอกสนใจว่าผู้ล่วงลับดับขันอีปล่อยแม่อยู่ทางปุ่นเปิ้นสิอยู่เปิ้นสิกินจังใดบ่ได้หัวซ่านอนบ่ทันได้ตื่นพระตีกองเพลงดังตึ้มตึ้มแล้วก็บ่ทันได้ฮู้เมียอยู
1: ่แม่แล้วไป
0: ฮู้เมียอีกเทื่อนึงก็ทุ่ม2ทุ่มเวลาตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าหาเลาะเล่นต่อ

0: เป็นอีเห็นกลางเว้นเป็นนกเขาหาอยู่หายกินยำค่ำยำคืนหายำเว้นละนอน
1: กะบ่ได้
0: ยามตั้งแต่แม่มีชีวิตอยู่บอกแล้วบอกอีกขานคือหมาน
1: ี่
0: ยามผู้ชายบอกให้ไปหาหาหน้าที่หวานเฮียนเขากักลวดจนว่าแม่ตายหนีจาก
1: ทางเมนร
0: อีแม่กะทาแล้วตาอีกพญาย่อมพิบาลกะเอิ้นแล้วเอิ้นอีกอยู่เดียวทาลูกไข่ก่อน
1: มีหนึ่งพลัง
0: อย่าฟ้าวลูกไข่บ่ทันได้มาอยู่บ่ทันได้กินข้าวน้ำซ้ำป่าน้ำเพิ่นอยู
1: ่
0: เลี้ยแต่ใบตวงนี่แม่เอ้ย
1: บ่นอน
0: จะเป็นตาลุตูนสาดหายไหลคือว่าแล้วน้อสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับ
2: อัลโหลเดียว
0: ครับผม
2: เมื่อกี้มากินข้าวแล้งนะแม
0: ่โอ้ได้ยังกินแล้งเนาะทางนั้นเน
2: าะวันนี้ไม่แกงป่าใส่ปีนี่ออมนอไหวจ้อยมาก
0: โอ้โอ้โอ้คือเป็นตาเสียบแต่ละอีเมีย
2: ออมนอไหวใส่หน่อยบักข้าว
0: โอ้ยบักข้าวน้ำหอมพร้อมแห้งดีตัวนั้น
2: แม่แม่เต็มอยู่บักข้าวน้ำหอมเดี๋ยวว่างๆแม่เกือบไปตรงสถานีอยู่ใส่มาถึงบนฐานตะบันขามมันบอกรอดจะไปตรง
0: จะแกงเรียบร้อยแล้วก็มาส่งฉันตัวหน่อยแม่เน
2: าะแม่
0: จ้าแม่เซิร์นแซ่บครับผมเมื่อนี้แม่ฟังเพลงใดเนาะ
2: ฟังเพลงออกพรรษาสัญญาของเงินสัญญาสัญญาในดวง
0: ใจออกพรรษาสัญญารักเนาะแม่เนาะ
2: ครับค่ะ
0: ได้เลยครับผมได้เลยเดี๋ยวเปิดซูฟังค่ะแม่ครับ
2: ครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่สุภาพรดงใหญ่นะครับผมทางบ้านโน้นตุนนะครับตำบลบ้านขามปุละทางขอนแก่นเอาขอบบุญขอบคุณอีแม่หลายๆนะครับมาเด้อมากินข้าวน้ำกันมาสั่นดูตั้งแต่ใบตั้งแต่เที่ยงไปไหนเนาะอีแม่เดี๋ยวนี้ว่าท่านได้กินข้าวอยู่ผู้อื่นบ่ผมนี่ล่ะว่าท่านได้กินข้าวเที่ยงก็ได้เดี๋ยวนี้จนว่าหอด 6:00 นพอแห้งแล้วเด้รู้สึกว่ามีแต่ลมได้อยู่ในท้องในอ้าปากงาบงาบเดี๋ยวนี้เอานะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรดงใหญ่ด้วยนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานะครับ090ครับ29274444ครับ0902927444นะครับส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบ่าวดิวกฤตนันท์นะครับอยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับผม090 292 7444 090 7444ครับ

0: อกพรรษาสัญญารักค่ะคุณแม่สุภาพรได้แนะนำกันเข้ามาเวลานะครับกาจันจอมอจันเข้าแล้วคนตาคนยายนะครับเอียไอหนองนุ่งลุงปานาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนครับสนดกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่เสียงระเบียนที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี
1: แต่เดี๋ยวนี้พ
0: ี่เบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้รับประทินผ้าป่ามาแล้วอย่างครบครันหันมานี่คนด
0: ี090 292 7444 090 292 7444

0: นะครับเป็น 1,100 บาทนะครับพี่แมวยังเป็นของสวนครับ
1: ปลาจ้าบ้องก็ได้ลูก
0: เอาน้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดนี่แม่ชาวสูตรไหน
1: เอาสูตรเย็นล่ะลูก
0: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับได้เลยนะครับพี่แม่คำพ้องบ่ครับผม
1: จ
0: ้าน้ำสกุลนี้อย่างจ้าแม่
1: คำพองวีระพล
0: คำพองวีระพล96หมู่1นาจะรวยนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: เบอร์โทรได้แม่เบอร์เก้าบ่หรือว่าเบอร์ที่แม่โทรมานี
1: ่เบอร์ที่แม่โทรไปล่ะลูก
0: เอาเบอร์นี่แล้วเน
1: า
0: ะแม่เนาะ
1: มาถูกอันลูกร้านมันเอาไปโรงเรียนน้ำ
0: ได
1: ้เธอไปร้านดอกจะบอกว่าเขาจะอากรแต่ค่าก้อนก็แม่นล่ะลูก
0: จะได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะต้องให้มืออื่นได้แม่เด้อ
1: จ
0: ้าจ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่คำพ้องหลายๆครับ
1: จ้าเชิญเลยนะจ้า
0: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่คำพองวีระมนจากไปทางตำบลนาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่ว่าเอาสายตาให้แม่นับในเดือกระปุกหนึ่งสันและก็กระใสเส้นอีกหนึ่งกระปุกส่วนของจำรวยแม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นเอาได้เลยนะครับจัดส่งให้คุณแม่มืออื่นครับวันพุธเสียได้รับสินค้าประมาณเมื่อวันศุกร์หรือว่าเมื่อวันพฤหัสหรือว่าเมื่อวันศุกร์เด้อแม่เด้อขั้นว่าเมื่อวันเสาร์นะครับสินค้าบ้านในหอนนายเฮียนาบานโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามเมื่อเสาร์ก็โทรสอบถามในห้างเขาได้เลยเวลาเที่ยงนะครับถึงบ่ายสองโทรถามดีเจสาวสวยแห่งทีมงานของเราได้เลย0902927444ครับสวัสดีครับแม่มารีครับฮัลโหลโหลโหลโหลสบายดีหนีหาวบาดนี่เป็นจังใดเนาะคือได้ยินเสียงแง่วๆๆอยู่นั่นด
1: ิอ้นน้องใช้ตาบ่ให้จักสองกล้องเนี่ย
0: สายตาสองกระปุกบ่จ้าแม่จ๋า
1: เอาสายตาสองกระปุก
0: เอาสายตาสองกระปุกไอ้แม่สิเอายังเป็นของแถมไอ้แม่ฟังในฟังในโทรศัพท์จ้ะแม่ไอ้แม่ฟังในโทรศัพท์จ้ะแม่จ๋า
1: เอาขอน้ำมันนวดขาว
0: น้ำมันนวดขาวเนอะแม่เนาะโอเครู้เรื่องไม่ใหญ่สอน
1: แม่แม่นี่โทรศัพท์
0: มาละใจแม่ฟังในโทรศัพท์ได้แม่เด้อเอาแม่มาลีนักรพิมมหาสายตาสองกระปุก 1,300 บาทแถมนวดสูตรเย็นจ่าใจแม่เอาจ่าขอบพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อจ้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเอาขอบคุณนะครับคุณแม่มะลิพิมพ์มหาด้วยนะครับสายตา2กระปุกครับ 1,300 บาทนะครับของชำร่วยแม่แม่ว่าขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นมาสั่นเอารู้เรื่องนะครับรับทราบไม่ใหญ่สอนเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะครับมืออื่นครับแม่ครับคุณแม่ฟังในวิทยุเนาะมันก็เลยสากว่าในโทรศัพท์นะครับได้จังใดกะคุยรู้เรื่องเรียบร้อยครับสายตา2กระปุก 1,300 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นเวลาเบิดเวลานะครับเดี๋ยวมืออื่นพอปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่าฝ่าวนะครับหมุนคลื่นนี้จากกันได้เลยแม่เพลงนี้จบกับไปฟังมือปราบสิบแผ่นดินสักวันทันตัวเดี๋ยวมืออื่นเวลาบ่ายสองพอปอกับผมใหม่นะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: มือปราบสิบทิศภาค2ตอนที่106โมซ่าจ่าแสบเมื่อจัดการกับหมาแสนรู้จ จานนมผมยุ่งก็ออกมานอกห้องนั่งโซฟายาวที่ยึดคืนมาได้โดยเช็ดถูเสียเอี่ยมอ่องไม่ให้มีกลิ่นหมาติดแม้แต่น้อยจากนั้นก็เปิดดูข่าวทีวีเขาต้องทึ่งอีกครั้งเมื่อเชนลุกนั่งจ้องมองข่าวในทีวีอย่างสนใจราวกับคนจาตะไลนึกว่าในใจไอ้เดรัจฉานเอ้ยแสนรู้อย่างอื่นกูไม่ว่าแต่ถึงขั้นรู้ข่าวเป็นเนี่ยกูว่ามึงจะมากไปแล้วละเว้ยเขารีบกดรีโมทปิดทีวีแต่กลับต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเชนเห่าเกือกก้องแสบแก้วหูเลยต้องเปิดข่าวให้หมาดูต่อเสียงเห่าจึงเงียบลงกระทั่งจบรายการข่าวเชนถึงได้นอนลงเช่นเดิมไม่มีการเห่าใดๆถึงแม้จะเป็นรายการอะไรก็ตามที่แท้ชอบดูข่าวนั่นเองเช้าวันนี้พันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาซึ่งรักษาการแทนผู้กำกับได้มานั่งทำงานโดยเซ็นหนังสือที่เสนอเซ็นถึง3แฟ้ม3แผนกเขากล่าวว่า10โมงเช้าต้องให้เสร็จแล้วออกตรวจงานในพื้นที่ต้องเงยหน้าเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอประตูเปิดแง้มออกร่างหนึ่งโผล่เข้ามาเขาสะดุ้งสุดตัวรีบลุกจากเก้าอี้เดินไปโคกคำนับพร้อมรายงานตัวตามระเบียบกระผมพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนารองผู้กำกับรักษาราชการแทนผู้กำกับครับผมผู้กำกับไปไหนไปอบรมที่กรุงเทพหนึ่งอาทิตย์เชิญท่านนั่งครับผมพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศผู้บัญชาการตำรวจภาคในเครื่องแบบเต็มยศไม่เอ่ยอะไรอีกเดินไปนั่งที่เก้าอี้ของพันตำรวจโทเอกรัตน์ส่วนเจ้าของเก้าอี้กลับมานั่งที่เก้าอี้หน้าโต๊ะกลายเป็นผู้เยือนไปท่านทำไมไม่โทรเรียกผมไปรับล่ะครับผมเคยโทรให้ใครไปรับบ้างล่ะผมนึกอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปเนี่ยผมแวะมานะเอกรัตน์อยากทราบความคืบหน้าคดีที่สายตรวจตำรวจหมาตายตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับท่านส่วนคนตายนั้นเป็นแก๊งค้ายาเสพติดผมได้ประวัติมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับพันตำรวจโทเอกรัตน์หยิบแฟ้มประวัติวายร้ายที่ถูกจ่าสิบตำรวจทินกรยิงตายและสุนัขเชนกัดคอหอยเวอะวะให้มือปราบสิบแผ่นดินดูซึ่งอ่านดูครู่หนึ่งแล้วก็เงยหน้าถามอีกว่าคุณจัดการยังไงต่อไปผมส่งสายสืบสองนายแฝงตัวขึ้นเหนือเพื่อสืบสาวดูว่าที่บ้านผู้ตายที่พะเยามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างซึ่งสายสืบก็รายงานมาทุกระยะสรุปแล้วทุกอย่างเหมือนน้ำที่นิ่งและก็สงบราบเรียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนคนร้ายที่คาดว่าจะต้องได้รับบาดเจ็บผมส่งตำรวจไปเฝ้าดูตามโรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลต่างๆปรากฏว่าไร้ร่องรอยไม่ผิดพวกมันหายเข้ากลีบแม่ครับวันนี้ผมให้สายตรวจตำรวจหมาคนใหม่ออกทดลองงานประเดี๋ยวคงจะมารายงานตัวต่อผมครับเอกรัตน์พูดยังไม่ทันขาดคำเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นประตูเปิดผางออกปรากฏว่าหมาเดินแสงหน้าคนทำเอาคนก้าวไม่ได้เลยวัดพื้นหัวทิ่มอยู่ตรงนั้นอุ๊บไอ้ห่าลากไอ้หมาขี้เลื่อนจ่าสิบตำรวจตะไลพรุษวาทลั่นอย่างลืมตัวสิบตำรวจโทเชงกระโจนแผลวทั้งที่คู่หูวัดพื้นอยู่ตรงนั้นแล้วกระโดดขึ้นนั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะข้างๆพันตำรวจโทเอกรัตน์ซึ่งรองผู้กำกับหนุ่มรีบยื่นมือไปเช็คแฮนด์หมู่เชนยกเท้าหน้าขวาขึ้นมาสัมผัสอย่างรวดเร็วหวัดดีหมู่เชนนั่นท่านผู้บัญชาการเอกรัตน์บอกเชนหันไปยกเท้าหน้าซ้ายยื่นไปที่บนโต๊ะเป็นจังหวะเดียวกับที่สงครามยื่นมือมาสัมผัสด้วยหวัดดีหมู่เมื่อกี้ทำอีท่าไหนล่ะจ่าถึงได้วัดพื้นง่ายๆแบบนั้นมือปราบสิบแผ่นดินถามกลัวเสียงหัวเราะหมู่ซ่ารีบทำท่าถนัดคือกระดิกหางนิดนึงอ้าปากแลบลิ้นออกมาแล้วขยับขึ้นลงถี่ยิบพร้อมทำเสียงแฮกๆออกมาจากลำคอติดกันหลายครั้งท่านครับนี่คือกิริยาอาการของหมู่เชนที่ชอบอกชอบใจก็คล้ายๆหัวเราะย้อนนั่นแหละครับเอกรัตน์รีบบอกสงครามปล่อยก๊าซออกมาพลางปล่อยมือหมู่ซ่าและเหลือบแลไปทางจ่าแสบซึ่งคว้าหมวกที่กระเด็นหลุดจากศีรษะลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้างองำกระผมจ่าสิบตำรวจตะไลสายตรวจตำรวจหมากำลังจะออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับหมู่เชนครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลรีบตะเบะรายงานต่อพันตำรวจโทเอกรัตน์พลตำรวจโทสงครามอมยิ้มพร้อมกับถามชื่ออะไรนะจ่าสิบตำรวจ ตะไลครับผมตะไลแปลว่าอะไรทำไมถึงชื่อนี้ล่ะมือปราบสิบแผ่นดินถามตะไลหมายถึงถ้วยใบเล็กๆที่ใส่ขนมแล้วนึ่งแม่ผมมีอาชีพทำขนมขายเลยตั้งชื่อให้ผมว่าตะไลเห็นบอกว่าน่ารักดีเหมือนถ้วยตะไลครับผมจ่าแสบบอกเสียงดังฟังชัดยืนตัวตรงระเบียบเป๊ะโอ้โหชื่อไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนว่างั้นเถอะพลตำรวจโทสงครามพยักหน้ารับรู้ครับผมแล้วเมื่อกี้ที่ก้าวเข้าประตูมาน่ะทำไมต้องวัดพื้นด้วยก็เพราะไอ้หมาตัวนั้นมาเดินตัดหน้าผมระยะกระชั้นชิดผมก้าวไม่ออกเลยพับฐานลงไปครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลบอกพลางชี้ไปที่สิบตำรวจโทเชนจ่าตะไลทำไมเรียกหมาล่ะรู้อยู่ไม่ใช่เหรอหมู่เชนไม่ชอบให้เรียกแบบนั้นเออรู้ครับผมรู้แล้วทำไมเรียกไม่สุภาพใจขังเจ็ดวันฐานใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพหรือจะคัดชื่อสิบตำรวจโทเชน5,000ชื่อพลตำรวจโทสงครามถามเสียงเกล้าท่าทางเอาจริงเอาจังจ่าสิบตำรวจตะไลใจระทึกขึ้นมาทันทีมือไม้สั่นปากคอสั่นสุดระงับผมผิดไปแล้วผมขอคัดชื่อ 5,000 ชื่อครับผมดีคัดส่งรองเอกรัฐนะครับผมจ่าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าหมู่เชนชอบภาษาสุภาพต้องเรียกหมู่นำหน้าชื่อทุกครั้งที่สำคัญหมู่เชนคือวีรบุรุษของตำรวจเราถ้าไม่มีเขาตำรวจต้องตายเป็นร้อยโรงพักแห่งนี้ต้องพังพินาศเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เกียรติแก่ผู้กระทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเข้าใจไหมจ่าตะไลเข้าใจครับผมเท่านี้แหละแล้วจะออกปฏิบัติงานที่ไหนยังไงไหนว่ามาสิจากกองร้อยกำหนดให้ช่วงเช้านี้ตรวจบริเวณตลาดสดขี้ยามักจะมาก่อความรำคาญให้กับแม่ค้าแล้วก็คอยกำชับแม่ค้าหาบเร่แผงลอยอย่าล้ำเส้นทางเดินครับผมช่วงบ่ายล่ะสแตนบายที่โรงพักจนถึงเวลาบ่าย4โมงเข้าไปตรวจตามที่ตลาดสดเย็นอีกครั้งภารกิจเหมือนเดิมครับผมเลิกงานประมาณ5โมงเย็นครับดีมีปัญหากับหมู่เชนไหมมือปราบสิบแผ่นดินถามในประโยคสำคัญไม่มีครับผมงั้นบอกมาสิว่าทำไมถึงสมัครมาเป็นสายตรวจตำรวจหมาเพราะผมเป็นคนรักสุนัขครับยิ่งสุนัขแสนรู้อย่างหมูเชนผมยิ่งรักมันใหญ่เลยครับผมขอเน้นเรื่องอาหารการกินของหมูเชนกับเรื่องต้องตรวจสุขภาพด้วยนะครับผมจะดูแลทั้งสองเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยครับผมงั้นไปได้จ่าสิบตำรวจตะไลรีบตะเวลาแล้วหมุนตัวก้าวเดินออกไปเดื้อๆอย่างเคยชินจนพ้นประตูและประตูปิดสนิทเหมือนเดิมพันตำรวจโทเอกรัฐทำท่าจะใช้วอเรียกจ่าสิบตำรวจตะไลกลับมารับเอาบัดดี้พลตำรวจโทสงครามรีบห้ามไม่ต้องเดี๋ยวก็กลับมาเองสิบตำรวจโทเชนยังคงนั่งในลักษณะเดิมมองหน้าเอกรัฐทีสงครามทีโดยไม่ยอมวิ่งตามจ่าสิบตำรวจตะไลออกไปผมเพิ่งเห็นกับตาวันนี้เองว่าหมู่เชนเป็นสุนัขแสนรู้จริงๆสงครามว่าจาธินกรฝึกมาดีด้วยครับประกอบกับหมู่เชนแสนรู้ก็เลยไปโลดครับท่านเอกรัฐบอกผมนั่งคิดนอนคิดมาหลายวันแล้วในเรื่องนี้เราจะทำยังไงที่จะให้หมู่เชนได้มีโอกาสพบหน้าวายร้ายที่หนีไปได้ผมคิดว่าหมู่เชนจะต้องจำกลิ่นได้จากนั้นก็คงจับได้สักคนหรือสองคนแล้วก็สอบปากคำขยายผลผมก็คิดเหมือนท่านครับและคิดว่าคนร้ายเป็นคนจังหวัดนี้มีเสียงเคาะประตูขัดจังหวะขึ้นทำให้นายตำรวจทั้งสองหันกลับไปที่ประตูปรากฏว่าผู้ที่โผล่หน้าเข้ามาคือจ่าแสบนั่นเองซึ่งหน้าเหลือเท่า2นิ้วโดยรีบเดินเข้ามาชิดเท้าตรงหน้าผู้บังคับบัญชาทั้งสองกล่าวเสียงสั่นสะท้านผมลืมหมาเอ้ยขอโทษครับผมลืมหมูเชนทีหลังอย่าลืมก็แล้วกันเห็นไหมถ้าจ่าไม่เรียกหมู่เชนก็ไม่ยอมไปยังคงนั่งรออยู่ที่นี่เป็นสายตรวจตำรวจหมาอย่าลืมหมาสิพลตำรวจโทสงครามกำชับครับผมต่อไปผมจะไม่ลืมอีกเป็นอันขาดครับจ่าสิบตำรวจตะไลให้สัญญากับผู้บังคับบัญชาได้ทุ่มเสียงที่เคารพนอบนอบแต่ในใจกลับขุ่นเคืองต่อหมู่แสบยิ่งนักไอ้ระยำหมาเอ้ยกูลืมเรียกมึงก็น่าจะวิ่งตามแหม่งกลับนั่งเอเต้อยู่ได้หน้าที่ชิบหายเลยจนทำให้กูต้องโดนท่านผู้บัญชาการตำหนิ งั้นก็รีบปฏิบัติหน้าที่ได้สายแล้วละมือปราบสิบแผ่นดินเตือนครับผมจ่าแสบตะเบะนิดนึงแล้วหันไปทางหมู่ซ่าหมู่เชนเราไปกันเท่านั้นเองหมู่เชนก็กระโดดลงเก้าอี้เดินนำหน้าจ่าตะไลในทันทีโดยสัญชาตญาณของหมาที่ไม่ชอบตามหลังคนอยู่แล้วและหยุดกึกที่หน้าประตูเพราะมันเปิดประตูไม่ได้จ่าแสบจึงชนหมูซ่าอย่างจังอีกครั้งแถมเหยียบเท้ากันอุตลุดเอ็งขอโทษขอโทษหมูผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆหมูเล่นหยุดกระทันหันนี่นะจ่าตะไลรีบผลักประตูออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อพ้นสายตาผู้บังคับบัญชาทั้งสองและเมื่อพ้นออกมาแล้วจ่าตะไลกัดกรามกลุ้มๆคำรามในลำคอไอ้เชนไอ้หมาเลยย้ำมึงแกล้งกูตลอดเวลาเพื่อให้เจ้านายดุด่ากูและต้องให้กูเชิญมึงถึงจะมาสักวันเหอะต้องเป็นทีของกูบ้างกูจะเหยียบม้ามึงหมู่เชนไม่สนใจจ่าตะไลคงเดินนำหน้าเลี้ยวๆเพื่อลงไปยังชั้นล่างเมื่อมาถึงชั้นล่างที่หน้าโต๊ะสิบเวรตุลาน้องจ่าตะไลซึ่งอยู่ในชุดนักศึกษากำลังรอพี่ชายเมื่อเห็นผู้เป็นพี่ชายลงมากับหมาจึงปราดเข้าไปยกมือไหว้พี่สิบเวรบอกผมว่าพี่เป็นสายตรวจตำรวจหมารับช่วงจากจ่าธินกรเหรอเออข้าทำเพื่อพวกเองนั่นแหละตุลาคิ้วม่นทันทีทำเพื่อผมทำยังไงผมไม่เข้าใจเวลานี้ไม่ใช่เวลาอธิบายเองต้องการเงินเท่าไหร่ว่ามาขอพันหนึ่งผมจะเอาไปซื้อเอาละเอาละเองไม่ต้องสาธยายเอาไปเลยตะไลรีบควักแบงค์พันให้ตุลาผู้เป็นน้องชายอย่างง่ายดายไม่ควักเฟิดเหมือนที่แล้วมาสร้างความประหลาดใจให้กับน้องชายเป็นอย่างยิ่งเบี้ยเลี้ยงพี่ออกเหรอเบี้ยเลี้ยงพ่อเองเดี๋ยวสิออกพ่อผมก็พ่อพี่นะครับเออจริงเว้ยเองไปได้แล้วตุลาไม่ต้องมาซักไซ้อะไรข้าอีกข้าจะออกปฏิบัติหน้าที่ไอ้หายัดนั่นไปรอที่มอเตอร์ไซค์แล้วจ่าสิบตำรวจตะไลบ่นเหมือนหมีกินผึ้งแล้วสาวเท้าเก้ายาวๆตามหมาแสนรู้ไปโดยตุลาเดินตามมายืนดูที่บันไดโรงพักกองเมืองเมื่อจ่าตะไลขึ้นคล่อมอานและสตาร์ทเครื่องยนต์หมู่เชงก็กระโดดขึ้นคล่อมอานในทันทีอย่างชำนิชำนาญทั้งที่รถคันนี้อานไม่ราบตรงเหมือนอานของรถจ่าธินกรเป็นอานที่ลาดชันลงไปหาคนขับขี่จากนั้นจ่าแสบก็ออกรถอย่างที่เคยออกคือใส่เกียร์กระชากทำให้หมูซ่าไหลพรืดมาเกาะหลังจ่าแสบไว้แน่นตำรวจหลายนายและประชาชนที่มาโรงพักเห็นท่วงท่าลีลาของหมูซ่าและจ่าแสบเท่นนั้นต่างก็ปล่อยกากออกมาเหมือนกันหมดทว่าจ่าตะไลไม่สนใจใครทั้งสิ้นต้องการออกปฏิบัติงานเพื่อหวังฟลุกจากหมูเชนดมพบยาเสพติดแล้วได้สินบนนำจับซึ่งเวลานี้เขาต้องการเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแทบจะเรียกว่าหายใจเป็นเงินก็ว่าได้จุดหมายปลายทางของทั้งสองก็คือตลาดสดเช้าถึงแม้ตลาดใกล้เลิกเต็มทีก็ตามนี่คือภารกิจที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพราะเช้ากว่านี้คนเยอะยังอาจจะไม่มีอะไรแต่สายๆแบบนี้มักมีพวกขี้ยาหรือขอทานก่อเหตุเอากับแม่ค้าพ่อค้าหรือคนที่มาจับจ่ายในตอนสายเมื่อมาถึงหน้าตลาดจ่าตะไลรีบจอดรถชิดทางเท้าหมู่เชงกระโดดลงทันทีอย่างคล่องแคล่วแม่ค้าแม่ขายเห็นเข้าจึงพูดเป็นเสียงเดียวครึ่งเดือนแล้วที่ไม่เห็นหมู่เชนนับแต่จ่าธินกรเสียมีจ่าใหม่มาเป็นพี่เลี้ยงแล้วจ่าสิบตำรวจตะไลตั้งสแตนมอเตอร์ไซค์เสร็จมองหาหมู่เชนก็ไม่เห็นแล้วเพราะเป็นถิ่นปฏิบัติงานของหมาแสนรู้จึงรู้ซอกซอยทุกแห่ง
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: เป็นสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรศิริภักยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลัง

0: อาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMR การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
1: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์เอ็นจิ้นโซลูชันใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
0: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
2: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
3: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
0: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
4: นายปราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการ

0: ปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
1: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
4: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุขรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
3: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ชวนันท์มาลีรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 นจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
11: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
8: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
13: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
14: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
15: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
14: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
15: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
14: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
15: เอาไล่บ่ายผมนั่นแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็น

0: ไม่ยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งเบาไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: นโยบายเก่าที่ไร้ผลก่อนจะกลับกรุงพาราณสีเมติยเศรษฐีและนางคหปัตตนีได้ตกลงกันในข้อปลีกย่อยต่างๆอีกหลายข้อเช่นเมื่อลีลาวดีอยู่ในที่แห่งหนึ่งครบ6เดือนแล้วก็ต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการนำตัวลีลาวดีไปส่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อเธอเจริญวัยสมควรที่จะมีคู่ครองได้แล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้จัดการในเรื่องคู่ครองแต่ลำพังไม่ได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเป็นอาทิเป็นอันว่าใน6เดือนแรกลีลาวดีน้อยได้ใช้ชีวิตอยู่ในอ้อมอกของนางคหปัตตนีมารดาในอดีตชาติของเธอด้วยความสุขสำราญยิ่งนางคหปัตตนีได้ทนุถนอมเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างไม่ว่าเธอจะทำอย่างไรทำอะไรอยากได้อะไรหรือว่าจะไปไหนนางจะอนุโลมตามทั้งสิ้นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่นางไม่สามารถจะอนุโลมตามได้นั่นคือความปรารถนาของเด็กหญิงที่จะเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์นางได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ธิดาของตนลืมอดีตอันขมขื่นนั้นเสียเช่นพยายามให้ลูกๆของเหล่าญาติที่มีวัยเสมอกันมาเล่นหัวด้วยแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะลีลาวดีน้อยไม่ค่อยสนใจที่จะเล่นกับเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกันเลยตรงกันข้ามเธอกับชอบเล่นชอบคุยกับผู้ใหญ่คลุกคลีอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่ากับเด็กๆลีลาวดีน้อยแสดงความสนอกสนใจเป็นพิเศษในพระภิกษุทุกครั้งที่เห็นพระภิกษุเดินผ่านไปเธอจะต้องจ้องดูด้วยความเอาใจใส่และอุทานออกมาเสมอว่าดูคล้ายเลวัตะเหลือเกินจนกระทั่งนางคหปัตตนีสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนในบ้านเอ่ยชื่อเรวัตะและกรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์อยู่ไกลมากนะลูกเอ้ยนางบอกธิดาน้อยทุกครั้งที่เธอขอร้องให้พาไปกรุงราชคฤห์แม่ไม่ทราบว่านครราชคฤห์อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางหลายร้อยโยชน์หนทางเต็มไปด้วยภัยอันตรายนานาชนิดคนเดินทางจะต้องไปกันเป็นพรรคพวกจำนวนนับร้อยและมีอาวุธครบมือจึงจะเอาชีวิตรอดไปถึงกรุงราชคฤห์ได้ขอให้ลูกอดทนคอยไปก่อนเมื่อลูกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่จะจัดการให้คนพาไปหลังจากที่อยู่กรุงสาวัตถีครบ6เดือนแล้วนางคหปัตตนีก็จัดขบวนเกวียนและคนคุ้มกันเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่าต่างๆให้นำลีลาวดีไปส่งให้แก่เมตยเศรษฐีที่กรุงพาราณสีตามสัญญาเมื่อเห็นธิดาคนเดียวกลับมานางเมติยะตรงเข้าไปสวมกอดลูกน้อยร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติเป็นเวลานานจึงถามข่าวคราวต่างๆจนธิดาน้อยตอบแทบไม่ทันการที่ธิดาน้อยจากไป อยู่กับคนอื่นเป็นเวลา6เดือนดูเหมือนจะทำให้เมตยเศรษฐีและภรรยารักและเอาใจใส่ลูกมากขึ้นหลายเท่าลีลาวดีน้อยจึงใช้ชีวิตอยู่ในกรุงพาราณสีด้วยความสุขสำราญเช่นเดียวกับเจ้าหญิงไม่ว่าธิดาน้อยจะต้องการสิ่งใดมารดาบิดาจะรีบหามาให้โดยไม่ต้องให้บอกเป็นครั้งที่สองแต่ก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่ที่กรุงสาวัตถีลีลาวดีน้อยก็จะรบเร้าวิงวอนบิดาให้พาไปกรุงราชคฤห์แทบไม่เว้นแต่ละวันท่านเศรษฐีก็ใช้วิธีผัดผ่อนอ้างเหตุผลต่างๆเช่นเดียวกับนางคหปัตตนีขณะที่ลีลาวดีผัดเปลี่ยนไปอยู่กับมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายฝ่ายละ6เดือนอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจาก1ปีเป็นหลายปีจนกระทั่งลีลาวดีได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวอายุ14ปีมีความงามเป็นเลิศกว่าหญิงสาวทั้งหลายทั้งที่กรุงสาวัตถีและกรุงพาราณสีกวีบางคนได้มายนโฉมของเธอถึงกับพรรณนาไว้ว่าใบหน้าของเธอกลมโอมและมีรัศมีสดใสดุจพระจันทร์วันเพ็ญในเดือนกัตติกมาสดวงตาของเธอกลมโตดำคลับมีประกายแววดุจตาเนื้อทรายเมื่อยามตื่นตกใจคิ้วทั้งสองของเธอโก่งงอนดุจคันธนูที่ขึ้นสายแล้วริมฝีปากของเธอมีสีแดงดุจผลตำลึงสุกผมของเธอดำสลวยละเอียดอ่อนยาวประบ่าดุจปุยเมฆอุ้มฝนที่แขวนอยู่บนท้องฟ้าแขนทั้งสองของเธอเรียวงามกลมกลึงดูประหนึ่งวงช้างเธอเยื้องกลายไปมาด้วยลีลาอันอ่อนช้อยงดงามประหนึ่งลีลาของช้างยิ้มอันมีเสน่ห์รุนแรงของเธอเป็นประหนึ่งมีดอันคมกริบคอยเชือดเฉือนหัวใจชายผู้ได้พบเห็นให้ขาดสะบั้นเพราะเหตุที่ลีลาวดีมีความงามเป็นเอกเช่นนี้จึงเป็นที่ใฝ่ฝันปรารถนาของบรรดาเจ้าชายหนุ่มและหนุ่มบุตรเศรษฐีกหบดีพระมหาศาลทั่วไปมีเจ้าชายหนุ่มและบุตรเศรษฐีเป็นอันมากได้ส่งคณะทูตพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่ามาสู่ขอเธอต่อมารดาบิดาทั้งที่กรุงสาวัตถีและกรุงพาราณสีมารดาบิดาของเธอทั้งสองฝ่ายก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ธิดาของตนเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีจะได้หมดปัญหายุ่งยากต่างๆแต่ก็มีความยุ่งยากที่แก้ไม่ตกอยู่สองประการคือประการแรกลีลาวดีไม่ได้แสดงความสนใจต่อชายคนใดเลยประการที่สองมารดาแต่ละแห่งก็อยากให้ลีลาวดีมีครอบครัวที่เมืองของตนเพื่อตนจะได้อยู่ใกล้ๆกับเธอตลอดชีวิตแต่เมื่อเสนอไปยังอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการคัดค้านจากอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเหตุผลประการหลังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลีลาวดีเพราะมันเป็นเสมือนเกาะคอยป้องกันไม่ให้เธอต้องตกเป็นของชายใดในระยะเวลานี้เองขณะที่ลีลาวดีกำลังพักผ่อนอยู่กับนางคหปัตตนีที่กรุงสาวัตถีได้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นความจริงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นแผนการที่นางคหปัตตนีคิดขึ้นด้วยความหวังดีต่อลีลาวดีเองแต่เพราะความโง่ของนางเองและความเฉลียวฉลาดเกินไปของลีลาวดีจึงทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าขึ้นกล่าวคือนางคหปัตตนีมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะทำให้ลีลาวดีลืมเรวัตะเสียแต่เมื่อมองไม่เห็นทางใดจึงทำให้เธอลืมได้นางจึงคิดใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งแม้ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ไม่สุจริตก็ตามยังมีบุตรของพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระเรวัตตะและยังมีชื่อเรวัตตะเหมือนกันอีกด้วยหนุ่มใหญ่เรวัตตะคนนี้มีความปรารถนาในตัวลีลาวดีอย่างแรงกล้าและนางข้าหาปัตตานีก็ชอบเขาด้วยแต่ลีลาวดีไม่รู้จักชายคนนี้มาก่อนเลยนางจึงออกอุบายให้ญาติห่างๆหลายๆคนมาบอกลีลาวดีว่าบัดนี้พระเรวัตตะคนรักเก่าของเธอได้ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วแล้วก็ได้เดินทางมาจากกรุงราชคฤห์มาอยู่ที่สาวัตถีหลายวันแล้วเมื่อได้ข่าวเช่นนี้ลีลาวดีก็ไม่เชื่อแต่เมื่อมีคนมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าเธอก็ชักสงสัยเหมือนกันพวกญาติยังบอกด้วยว่าเรวัตตะปรารถนาจะพบลีลาวดีอย่างแรงกล้าถ้าได้รับอนุญาตจากลีลาวดีเมื่อใดก็จะมาพบทันทีนางขหปัตตานีได้ไปพบกับหนุ่มเรวัตตะเป็นการส่วนตัวและเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลีลาวดีกับพระเรวัตตะในอดีตชาติให้เขาฟังอย่างละเอียดและแนะนำทางหนีทีไล่ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วในที่สุดลีลาวดีก็ตัดสินใจพบพระเรวัตตะนางขหปัตตานีดีใจมากเพราะเชื่อว่าแผนการของตนจะต้องสำเร็จเพราะเขาเชื่อว่าลีลาวดีจะจำเรวัตตะไม่ได้แน่ๆในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เผชิญหน้ากันลีลาวดีจ้องดูเรวัตตะตัวปลอมอย่างจริงจังอยู่ครู่หนึ่งและถามขึ้นว่าความลับย่อมไม่มีในโลกถ้าไม่มีคนอื่นตัวท่านเองก็ย่อมรู้เวลานี้ตัวท่านรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าท่านเองเป็นเรวัตตะคนรักของข้าพเจ้าหรือรู้ว่าท่านเองเป็นเรวัตตะอีกคนหนึ่งต่างหากคำถามอัญชันฉลาดลึกซึ้งของลีลาวดีทำให้เรวัตตะตัวปลอมเกิดความเก้อเขินเงินงกจนพูดไม่ออกลีลาวดีไม่รอฟังคำตอบของเขาเสียด้วยซ้ำพอถามเสร็จเธอก็หันหลังออกแล้วก็เดินบึงเข้าห้องปิดประตูขังตัวเองแล้วก็ร้องไห้ลีลาวดีเอ๋ยเธอคร่ำครวญกับตัวเองเจ้าทำกรรมอะไรไว้หนอเกิดมาชาติไหนก็ถูกแต่คนอื่นแม้กระทั่งมารดาและญาติสนิทของตนเองหลอกลวงไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเมื่อไรหนอเจ้าจะหมดกรรมสิ้นเวรประสบความสุขมีความสมหวังในเรื่องรักเสียทีนางขหปัตตานีและเหล่าญาติผู้ร่วมมือกันวางแผนการเมื่อเห็นแผนการของตนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็เกิดความเสียอกเสียใจทุกคนได้เข้าหาลีลาวดีรับสารภาพผิดและขอให้ลีลาวดีให้อภัยเมื่อครั้งสุวัฒนกุมารชาติก่อนลีลาวดีก็ให้อภัยแก่แม่แล้วคราวนี้ลีลาวดีก็ยินดีให้อภัยแก่แม่เช่นเดียวกันแต่แม่สิไม่เคยเห็นใจลีลาวดีเลยมีแต่คอยบังคับจิตใจของลีลาวดีเรื่อยไปถ้ารู้อย่างนี้ลีลาวดีคงไม่กลับมาเกิดอีกถึงเกิดอีกก็ไม่ได้กลับมาเห็นหน้าคำพูดของลีลาวดีเป็นเสมือนมีดอันแหลมคมเสียดแทงหัวใจมารดาให้เจ็บปวดนางร้องไห้โฟมฟายและให้คำมั่นสัญญาอย่างมั่นเหมาะว่าจะไม่กระทำการใดๆซึ่งจะเป็นการข่มเหงน้ำใจของลีลาวดีอีกจะให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แก่เธอในเรื่องความรักตั้งแต่นั้นมาคฤหาสน์ของนางปัตตานีก็ปิดตายสำหรับคนหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหลายที่มาเจรจาสู่ขออีกคราวหนึ่งขณะที่กำลังพักอยู่ที่กรุงพาราณสีลีลาวดีจะต้องประสบกับเรื่องอันน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแผนการที่มารดาของเธอสร้างขึ้นด้วยความรักและความหวังดีต่อเธอเองกล่าวคือเมื่อเห็นว่าลีลาวดีไม่ได้สนใจต่อชายอื่นและทราบดีว่าอุปสรรคสำคัญคือเรวัตตะภิกขุ นางเมติยาคหปัตตนีก็ออกอุบายให้คนเล่าลือกันว่าพระเรวัตที่อยู่กรุงรัชกฤนั้นได้ถึงแก่มรณกรรมเสียแล้วเมื่อได้ทราบข่าวนี้แทนที่ลีลาวดีจะเสียอกเสียใจหมดหวังในเรวัตและยินดีรับรักของเจ้าชายผู้มั่งคั่งองค์หนึ่งที่มารดาบิดาเห็นชอบเธอกลับแสดงอาการเฉยเมยต่อข่าวลือนั้นเพราะเธอรู้สึกคล้ายๆกับมีอะไรมาบอกว่าเรวัตยังมีชีวิตอยู่ลืมเขาเสียเถอะลูกเอ้ยมารดาในชาติปัจจุบันปลอบโยนเพราะไหนๆเขาก็ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรดอกแต่เขายังมีชีวิตอยู่ลีลาวดีคัดค้านลูกรู้ได้อย่างไรว่าเขามีชีวิตอยู่แม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาตายแล้วลีลาวดีย้อนถามก็เขาเล่าลือกันไปว่าเขาตายแล้วแม่เชื่อหรือว่าข่าวลือเป็นความจริงเสมอไปคำถามอัญชันฉลาดของลีลาวดีทำให้มารดานิ่งอึ้งไปทันทีขอให้แม่หยุดพูดเรื่องเรวัตเสียทีลีลาวดีกล่าวอย่างได้ทีถ้าไม่หยุดลีลาวดีจะหนีไปอยู่กรุงสาวัตถีคำขู่ของลีลาวดีได้ผลเป็นที่สุดเพราะเธอรู้ดีว่ามารดาของเธอไม่อยากให้เธอจากไปตั้งแต่นั้นมาทุกคนไม่กล้าพูดเรื่องเรวัตอีกโดยทำนองนี้อีกหนึ่งปีที่ผ่านไป

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรบรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: อดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำ
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444

0: ECC บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใหญ่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็วานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้ะ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ่นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ทรายจอมจักราบทที่174ความเงียบเข้ามาปกคลุมวงสนทนาของบุคคลชั้นเจ้านายทั้ง5ชั่วขณะกลุ่มพรานพื้นเมืองอีก5คนซึ่งมีบุญคำเป็นหัวหน้านั่งรวมกลุ่มแยกวงห่างออกไปอีกด้านหนึ่งกำลังสนทนากันอยู่เบาๆคนเหล่านั้นไม่ได้หันมาสนใจหรือมีส่วนร่วมรับรู้อะไรในวงของเจ้านายด้วยเพราะกลุ่มนายจ้างใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเนื่องจากมีมาเรียเป็นต้นเหตุของความจำเป็นส่วนกลุ่มพรานพื้นเมืองใช้ภาษากะเหรี่ยงโดยที่ขยินเป็นตัวกลางเช่นเดียวกันสองพี่น้องในราชสกุลขณะนี้มีอาการนั่งอย่างคอแข็งประหลาดใจงุนงงจนยังไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ชายยันนั้นดูจะมีอาการที่สำรวมได้อย่างผิดปกติจนแปลกไปกว่าเคยไม่ได้แสดงตื่นเต้นพิศวงอะไรนักนอกจากจะมองไปทางเมียแหม่มของเขาเหมือนจะเป็นคำถามว่าจะไม่เป็นการจู่โจมเกินไปหน่อยหรือที่จะบอกความจริงชนิดนี้แก่เชษฐาและน้อยอย่างกระทันหันแต่เขาก็ไม่เอ่ยออกมาเป็นคำพูดสำหรับรับพินไพรวันไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: แง่ทรายสำเร็จปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอมเบย
0: ์หมอดารินพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ที
1: เธอพูดประโยคนี้เหรอเมย์หรือว่าฉันได้ยินไปเองใช่น้อยเธอได้ยินถูกต้องแล้วฉันพูดอย่างนี้คนใช้พิเศษซึ่งมีฐานะพื้นหน้าเป็นชาวป่าพาเนจรของเธอนั้นเป็นคนที่มีการศึกษาดีเยี่ยมผ่านโลกที่เจริญมาแล้วอย่างพวกเราทุกคนฉันคิดว่าเธอคงแทบช็อกเหมือนอย่างที่ฉันได้รู้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน
0: ราชสกุลสาวนั่งนิ่งไปอีกอึดใจใหญ่ซอยเปลือกตาทีพยายามจะสำรวจหน้าของผู้ที่ร่วมวงอยู่ด้วยทุกคนว่าจะมีความรู้สึกเช่นใดบ้างแล้วก็บอกกับตนเองว่าเชษฐาชัยยันและรพินช่างสงวนท่าทีไว้ได้ดีเหลือเกินในสิ่งที่มาเรียพูดจนทำให้ดูคล้ายกับว่าหล่อนตื่นงงอยู่คนเดียวเท่านั้น
1: แปลกนะไม่มีใครตกใจอย่างฉันบ้างเลยเหรอสำหรับข่าวประหลาดที่ฟังดูบ้าบอคอแตกที่สุดเนี่ย
0: ในที่สุดหล่อนก็ร้องออกมาดังๆฟังดูมันเข้าเขาไม่ใช่ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกลงนะน้อยพี่ชายพูดขึ้นอย่างสงบพร้อมกับยิ้มน้อยๆเขาเป็นคนรักษาอารมณ์ได้ดีที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพลางหันไปทางมาเรียคุณรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงแล้วก็เมื่อไหร่เม
1: จำได้ไหมคะวันหนึ่งขณะที่ผ่านนิทรานครมาแล้วระหว่างที่เราพักกันอยู่ฉันไปอาบน้ำในลำธารใกล้ๆที่พักคนเดียวใครก็ไม่ทราบใช้ให้แง่ทรายไปตามฉันขึ้นจากน้ำเราจึงมีโอกาสคุยอะไรการเป็นส่วนตัวในวันนั้น
0: มาเรียสารภาพความจริง
1: มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างในท่าทีและคำพูดของแง่ทรายทำให้ฉันต้องถามถึงที่มาของเขาตามตรงก็น่าประหลาดอยู่เหมือนกันที่เขาไม่ยักปิดบังฉันบอกความจริงเกี่ยวกับพื้นฐานของเขาให้ทราบอย่างที่ฉันบอกไปแล้วและขอร้องให้ฉันเงียบเฉยไว้ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์น่าคิดดีมากและก็เห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องแพร่พลายให้ใครทราบก็จึงเงียบเพียงแต่เผยพูดเรื่องนี้กับชายยานคนเดียวเท่านั้นขอร้องชายยานอีกคนหนึ่งให้เฉยไว้แต่สำหรับวันนี้ฉันรู้สึกว่าพวกเราทั้งหมดควรจะต้องหันมาพิจารณากันถึงความจริงแล้วคนที่ป่าปนอยู่ในกลุ่มคนใช้หรือลูกหาบของเราที่ร่วมทางมาด้วยครั้งนี้ซึ่งมีพฤติการอะไรต่ออะไรสะกิดความในใจพวกเรามากที่สุดมาโดยตลอดความจริงเขาไม่ใช่คนป่าคนดงอย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกเลยหากแต่เป็นปัญญาชนคนหนึ่ง
0: เป็นความจริงไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมไปแล้วครั้งหนึ่งละชัยยันยอมรับมาอีกคนหนึ่งอย่างอ้อมๆเสียงแต่ฉันก็ไม่ได้บอกให้แกแล้วก็น้อยหรือว่ารับพินรู้เก็บความอัศจรรย์ใจไว้คนเดียวแกก็คอยสังเกตจับตาดูแง่ทรายทุกขณะในที่สุดก็ค่อยๆเห็นจริงตามที่เมย์กระซิบบอกไว้ทุกอย่างลักษณะของมันเป็นคนที่ผ่านการศึกษาขั้นอุดมมาแล้วแต่ว่าซ่อนเร้นอมภูมิอำพรางพื้นฐานแท้จริงเอาไว้ภายใต้คราบของคนดงท่านหัวหน้าคณะรีตาทั้งคู่ลงพยักหน้าเนิบๆทั้งนั้นมันก็ใกล้เคียงกับสังหรณ์ประกอบกับข้อสงสัยของฉันมานาน
1: แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการบอกเล่าจากปากคำของเงซายเองเหรอประโยคหลังเขาหันไปถามมาเรีย
2: ครับพี่ใหญ่เขายอมบอกความจริงภายหลังจากที่ฉันจับพิรุธบางอย่างได
1: ้แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เงซายบอกอะไรเกี่ยวกับตนเองน่ะมันเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นมา
2: เขาอาจจะกุขึ้นก็ได้คะแต่คนที่กุเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาได้ก็ย่อมแปลว่าระดับความรู้ของเขาอยู่ในขั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่เขากุขึ้นเงซายพูดฝรั่งเศสได้คล่องเท่าภาษาอังกฤษรู้จักงานสำคัญสำคัญของกวีแห่งโลกมากกว่าฉันเสียอีกรู้แม้กระทั่งว่าโมซาร์ทชัยคอฟสกี้ริมสกี้หรือชูเบิร์ตเขียนเพลงซิมโฟนีที่น่าสนใจอะไรไว้บ้างและวิจารณ์ได้อย่างละเอียดปรัชญาแบบของนายฮิลิซัมเป็นอย่างไรเขาก็อธิบายแก่ฉันจนแจ่มแจ้งละเอียดและเข้าใจได้ดีกว่าสมัยที่ฉันเรียนมาในแบบผิวเผินเวลาเขามีโอกาสได้พูดอะไรกับฉันตามลำพังโดยปราศจากบุคคลที่สามเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปกปิดสภาพแท้จริงของเขาไว้เราพูดคุยกันอย่างคนที่เจริญแล้วครั้งหนึ่งในการคุยกันเล่นสนุกสนุกเขาถามฉันว่าชอบงานเขียนภาพของใครที่สุดฉันบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องงานเขียนภาพแต่เคยได้ดูงานแสดงภาพของปิกาโซครั้งหนึ่งเขาก็หัวเราะแล้วย้อนถามว่าเคยเห็นภาพประเภทลามกอนาจารที่ปิกาโซเขียนบ้างไหมฉันงงไปหมดไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าปิกาโซเคยเขียนภาพในลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็ถามอีกว่าชอบภาพเขียนแบบแอบสแตรกของคาร์ดินสกี้บ้างไหมฉันบอกว่าไม่เคยรู้จักเลยมาเรียยักไหล่พร้อมกับหัวล้อกล่อยๆมีอะไรที่เคลือบแคลงอีกไหมว่าคนคนนี้จะไม่ผ่านสถาบันชั้นสูงมาแล้วรวมทั้งประสบการณ์เยี่ยงปัญญาชนทั้งหลายด้วย
1: ดารินยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับมีอาการเหมือนจะเป็นลมไปจริงๆส่วนเชษฐาเม้มริมฝีปากหัวคิ้วขมวดเล็กน้อยพยักหน้าเงิบๆอยู่เช่นนั้นผู้กองครับผมไม่เห็นคุณแสดงความเห็นอะไรมั่งเลยเกี่ยวกับเรื่องไหนครับแง่ทรายเจ้าคนที่นิยมในภาพเขียนแบบแอสแตรกของจิตรกรเวสซิลีคานดินสกี้ซ้ำยังรู้ลึกซึ้งกว่าพวกเราซะอีกว่าปาโปนปิกัสโตนั่นน่ะเคยเขียนภาพแบบลามกอนาจารไว้ด้วยบังเอิญเหลือเกินที่ผมไม่เคยรู้จักคานดินสกี้และก็ปิกัสโซก็เลยไม่มีความเห็นอย่างไรได้ครับเป็นคำตอบที่ราบเรียบที่สุด
2: ละเพียนรู้ตัวบ้างไหมว่าบางขณะคุณยวนจะยิ่งฝ่าแง่ทรายซะอีก
1: ดารินชะโงกตัวเข้ามากระชากไหล่โดยแรงพูดเสียงแหลม
2: นี่หมายความว่าคุณต้องการให้พี่ใหญ่แปลคำในคำพูดเมื่อตะกี้ให้ชัดออกไปอีกอย่างนั้นใช่ไหมว่าเราเจตนาจะถามคุณยังไงจอมพรานหัวเราะหึ่ๆในลำคอ
1: ทุกท่านคงสงสัยและก็อยากจะถามผมว่าผมรู้อะไรอันเป็นภูมิหลังของเจ้าเงซทรายเหมือนอย่างที่เมเล่ามาให้ฟังนี่บ้างไหมคำตอบก็คือโดยสัตย์จริงผมไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าที่รู้มาแล้วเลยเพราะมันไม่เคยบอกผมเหมือนอย่างที่บอกเมหรือถ้าจะแย้มพรายอะไรออกมาบ้างในระยะหลังเนี่ยก็เพียงแต่บอกว่าก่อนจะมาเป็นทหารกะเหรี่ยงอิสระมันสอนวรรณคดีอยู่ในมหาวิทยาลัยแรงกูลเฉพาะข้อนี้อาจตรงกันกับที่บอกกับเมผมไม่ได้สนใจอะไรในคำพูดของมันนักและเห็นว่าไม่สำคัญก็เลยไม่ได้เก็บเอามาบอกเล่าให้นายของผมฟังแปลว่าคุณไม่เชื่อใช่ไหมใช้ยันอย่างเสียงพยายามอ่านสีหน้าพรานใหญ่ทุกคนเห็นจอมพรานขยับตัวอย่างอึดอัดทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจะตื่นเต้นหรือว่าจะยอมเชื่ออะไรง่ายๆนักเงซายจะมีเบื้องหลังมายังแปลกประหลาดพิเศษยานยังไงผมไม่ได้สนใจทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมันมีความแปลกประหลาดคาดคิดไม่ถึงซึ่งผมพบมาที่จนเคยชินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นสำหรับคนลึกลับคนนี้และก็แต่ไหนแต่ไรมาผมก็ไม่เคยมองมันเหมือนอย่างมองขะยินสางปาหรือลูกน้องอันเป็นพรานพื้นเมืองหน้าซื่อๆของผมเหล่านั้นด้วยซึ่งความรู้สึกเช่นนี้แหละที่ฝ่ายนายจ้างของผมทุกท่านมักจะเปรยอยู่เสมอว่าผมหวาดระแวงแง่ซ้ายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลแต่ความจริงผมมีเหตุผลของผมมันเป็นเหตุผลอย่างเดียวกันกับที่ทุกคนเพิ่งจะมาค้นพบและก็ทราบความจริงกันอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แหละทุกท่านเพิ่งจะมาตระหนักเอาเดี๋ยวนี้เองแต่ผมมองเห็นมานานแล้วเพียงแต่ไม่กล้าพูดเท่านั้นผ
0: พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้เจ้านายของผมเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงดารินคิดว่าถ้าใช้ความสังเกตให้รอบขอบสักนิดโดยไม่มองผ่านคุณหญิงน่าจะจับพิรุธจากเงซายได้มานานแล้วว่ามันไม่ใช่คนป่าด้อยการศึกษาอย่างที่มันแสดงตัวให้เราเห็น
2: ทำไมฉันจะจับอะไรเขาได้ในเมื่อเขาตีหน้าซื่อเซ่อออกอย่างนั้นน่ะรู้อย่างเดียวว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยผิดไปกับพวกชาวป่าทั่วไปเท่านั้นแหละ
0: รับพินสันศีรษะความสุภาพเรียบร้อยน่ะมันเป็นอีกเรื่องนึงไม่สำคัญนักหรอกเอาละผมจะบอกให้ก็ได้จำได้ไหมครับคุณชายได้รับอุปัทวเหตุจากเหตุการณ์ที่เราทั้งหมดถูกโขลงไอ้แหว่งเล่นงานเสียเลือดมากจนกระทั่งคุณหญิงมีความจำเป็นต้องถ่ายเลือดช่วยครั้งนั้นน่ะพวกเราเสนอตัวที่จะสละเลือดให้คุณชายกันทุกคนแต่คุณหญิงไม่อาจจะตัดสินใจดำเนินการได้ทั้งนี้เพราะไม่ทราบกลุ่มเลือดของพวกเรามาก่อนหรืออย่างผมซึ่งบังเอิญรู้กลุ่มเลือดของตัวเองมาบ้างก็ปรากฏว่าคนละกลุ่มกับของคุณชายในขณะนั้นเองท่ามกลางความอับจนว้าวุ่นของพวกเราทุกคนน่ะใครคนหนึ่งก็เสนอตัวเข้ามา
2: ใช่สิเงซายคนนี้แหละแล้วยังไง
0: ดารินพูดเร็วปรือจ้องหน้าเขาจำได้ไหมครับว่าคุณหญิงถามมันว่ายังไง
2: ฉันถามเขาว่าเขามีเลือดกลุ่มไหน
0: แล้วคำตอบของมันล่ะคำตอบที่ทำให้คุณหญิงดีใจจนแทบกระโดดจัดการถ่ายเลือดของมันให้คุณชายทันที
2: เขาตอบฉันตอบว่า
0: เอาคำตอบของมันให้ชัดเลยครับอย่าสรุปอนุมานเอาคำตอบโดยประโยคที่ออกมาจากปากของมันทั้งประโยคเลยถ้ายังจำไม่ได้ผมจะบอกให้เอง
2: ไม่ต้องหรอกฉันจำได้เงซายบอกว่าเอบีเน็กฉันถามย้ำไปอีกว่าอะไรนะเขาก็บอกอีกว่าเอบีเน็กกระตีบ
0: ครับเงซายตอบอย่างนั้นซึ่งมันช่วยคุณหญิงทราบได้ทันทีว่ากลุ่มเลือดของมันตรงกันกับของคุณชายสามารถถ่ายแทนกันได้ทันทีคุณหญิงถามมันโดยไม่ได้บอกให้มันรู้มาก่อนเลยว่าเลือดที่กองการนั้นน่ะกลุ่มอะไรและบังเอิญที่มันบอกกลุ่มเลือดของมันเองได้ตรงกับที่ต้องการพอดีเพื่อความแน่ใจยิ่งขึ้นผมยังจำได้ว่าคุณหญิงยังได้ซักมันต่อไปอีกว่าที่รู้กลุ่มเลือดของตนเองนั้นน่ะเคยเทสเลือดมาก่อนหรือยังไงและก็เนื่องในโอกาสอะไร
2: ใช่เขาบอกฉันว่าเขาเคยผ่าตัดแอปเพนดิกในโรงพยาบาล
0: เอาละครับคราวนี้โปรดใช้ความวิเคราะห์อีกสักนิดภาษาอันเป็นหลักวิชาแพทย์โดยตรงอย่างเช่นคำว่าเอบีเนกาทีฟและก็การผ่าตัดแอปเพนดิกทั้งสองคำเนี่ยซึ่งไอ้คนป่าคนดงคนหนึ่งใช้พูดกับสัญญาแพทย์อย่างแคล่วคล่องสามารถทำความเข้าใจกันได้อย่างดีที่สุดแบบเนี้ยไอ้คนป่าคนดงคนนั้นมันควรจะเป็นคนประเภทไหนผมเองในรับพินไพรวันยังไม่เคยรู้เลยว่าเอบีเน็กและก็การผ่าตัดแอปเพนดิกน่ะมันหมายถึงอะไรถ้าจะรู้ก็เพราะคุณหญิงซึ่งเป็นหมออธิบายให้ทราบจริงอยู่ว่ารู้กันว่าเงซายนั้นน่ะพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแต่โปรดตรองให้ดีทั้งสองคำที่เป็นภาษาทางหลักการแพทย์โดยตรงนั้นน่ะคนธรรมดาทั่วไปที่ไหนมันจะรู้ได้ถ้าไม่มีพื้นฐานการศึกษามาในชั้นสูงมีความรู้พอที่จะเข้าใจคำเทคนิคของสาขาวิชาการต่างๆได้โดยไม่จำกัด
2: ก็จริงของคุณถ้างั้นก็ชัดเลยฉันมองข้ามความจริงข้อนี้ไปอย่างสนิท
0: ดารินคราง
2: ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่มหัศจรรย์คาดคิดไปไม่ถึงเลยสักอย่างนึงดูเถอะเจ้าคนใช้หาบของเดินป่ามีนามกรให้เราเรียกว่าเงซายยิ้มซื่ออวดฟันขาวๆอยู่ตลอดเวลาแทนตัวเองว่าเงซายเรียกเราทุกครั้งว่านายหญิงที่ไหนได้แหมมันน่าเจ็บใจนักแบบนี้ต้มกันชัดๆเลยโกหกหลอกลวงเล่นละครได้สนิทนักชนิดยิ้มย่อพวกเรามาตลอดประเดี๋ยวเหอะให้เจอกันซะก่อนหน้าดูชมทีเดียว
0: ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเราทั้งหมดนี่จะต้องไปโกรธเคืองหรือว่าถือเอาเป็นความผิดกับคนที่มาสมัครเป็นคนใช้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของตนมาอย่างซื่อสัตย์สุจริตคนนี้หรอกการที่ฝ่ายเราสืบทราบในภายหลังว่าแท้ที่จริงเขามีมาตรฐานการศึกษาที่สูงเกินกว่าเราคิดอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้หลงโง่กันไปหมดทุกคนหรอกยังมีรับพินเป็นตัวแทนของฝ่ายเราที่จี้หลังตามทันเงซายอยู่ทุกระยะดีแล้วนะที่เรารู้ชัดกันออกไปเสียวันนี้โดยการที่ใครรู้เห็นละแคะละคายอะไรไว้ก็นำมาปรึกษาบอกเล่ากันตามตรงโดยไม่ได้อ่ำอึ่งปิดบังไว้น้อยว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่พี่ไม่เห็นว่าจะมหัศจรรย์สักแค่ไหนเพราะเฝ้าสังเกตเงซายมาทุกระยะเหมือนกันเพียงแต่ไม่อยากจะพูดเท่านั้นหญิงอยู่เงซายแสดงละครฉากมโหฬารให้เราดูทั้งหมดแต่ก็แสดงไม่ได้สนิทนักหรอกเพราะในที่สุดพวกเราก็ตามทันอยู่ดีต่อให้เขาไม่สารภาพความจริงกับเมรับพินก็ไหวทันอยู่แล้วนี่ถึงพี่เองก็ฝ่อสงสัยมาตลอดไม่เคยคิดเลย
3: ว่าเขาจะเป็นคนป่าคนด้อยการศึกษาอย่างพื้นเมืองประเภทบุญคำขยินหรือว่าสางปาท่านหัวหน้าคณะกล่าวอย่างสุขุมคำพีรภาพแทนที่จะโกรธน้องสาวกลับยิ้มอย่างอารมณ์ดีเอื้อมมือไปตบที่เข่าของพรานนำทางผมรู้ว่าคุณรู้อะไรอย่างเจ้าคนใช้พิเศษของเราคนนี้แต่คุณไม่ยอมพูดปล่อยให้พวกเราแสวงหาความจริงเอาเองสังเกตดูวันนี้คุณหงุดหงิดมากอารมณ์เสียเพราะผมเป็นต้นเหตุทำให้คุณเสียรู้แง่ทรายกระมังหาไม่ได้ครับคุณชายโปรดอย่าเข้าใจผิดผมคุณมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเนินพระจันทร์ที่ผมพูดเมื่อครู่เนี่ยตามเหตุผลของทัศนคติพราหมณ์ก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดนะครับผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนแต่ปัญหาที่ทำให้เราอับจนกันอยู่ในขณะนี้ก็คือทำยังไงเราจึงจะมองเห็นเขาครุฑได้เมื่อเราอยู่บนบริเวณที่เราคิดว่าควรจะต้องใช่เนินพระจันทร์เราจะย้อนกลับไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แหละเชษฐาบอกรวมๆกับทุกคนด้วยน้ำเสียงอันแจ่มใสแต่ขอข้อตกลงรับปากจากทุกคนไว้อีกครั้งนะเมื่อเราไปถึงที่นั่นทุกคนขอให้เฉยให้หมดอย่าได้มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นผมจะเรียกแง่ทรายเข้ามาเจรจาเองคราวนี้แหละที่เราจะได้เห็นลวดลายเล่ห์เหลี่ยมของแง่ทรายอย่างถนัดตาที่สุดพร้อมๆกันอย่าเพิ่งให้มันรู้ตัวซะก่อนว่าเรารู้เท่าทันมันทุกคนรับในคำสั่งของเขาเชษฐาชวนทั้งหมดออกเดินทางย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่เงซายและสั่งปลาเฝ้าของในทันทีนั้นประมาณ150เมตรเมื่อไต่ระดับขึ้นมาสู่ขอบเนินพ้นที่กำบังตาทั้งหมดมองเห็นกองสัมภาระวางพักรวมกลุ่มอยู่ในบริเวณแอ่งเว้าอันเป็นร่องบรรจบกันของโคกเนินสองฝั่งเงซายกับสั่งปลานอนกันอยู่อย่างสบายอารมณ์บนกองสัมภาระเหล่านั้นมีอาการเหมือนจะหลับเมื่อต่างเคลื่อนเข้ามาใกล้จนไม่เกิน20เมตรจะถึงตัวเจ้าคนที่เป็นปริศนาลึกลับพอๆกับลายแทงของมังมหานรทาก็ผงกศีรษะขึ้นดูพอมองเห็นพรรคพวกทุกคนก็ดึงกายขึ้นนั่งช้าๆพลางเอื้อมมือไปเขย่าปลุกสหายสังปาผู้นอนกรนครอกอยู่ให้ตื่นพรวดพราดขึ้นมาด้วยสีหน้าอันตื่นจากอาการหลับอย่างกระทันหันของเจ้าตอกสู่กับเขาหน้าที่แลดูซื่อสนิทปราศจากพิรุธใดๆของแง่ทรายกลมกลืนกันได้อย่างสนิทในสายตาที่ฟอบสำรวจจับของนายจ้างทุกคนยามนี้สั่งปามันเป็นคนซื่อจริงๆไม่รู้อะไรเลยสักอย่างจากเขาหน้าบริสุทธิ์ปานสากระเบือดินของมันและนั่นก็คือส่วนประกอบอันแนบเนียนของแง่ทรายซึ่งเต็มไปด้วยอาการเสแสร้งอำพรางความรู้สึกของทุกคนบอกกับตนเองอย่างนี้ไม่เห็นรอยพิรุธอะไรจากมันเลยสักอย่างทั้งที่ในใจของมันขณะนี้กำลังยิ้มเยาะเราชัยยันกระซิบกับสหายของเขาเฉยๆไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองเชษฐากระซิบตอบแล้วสบตารพินบุ้ยใบเป็นความหมายให้เดินนำพรรคพวกทุกคนเดินเลี่ยงแยกทางจากตำแหน่งที่เงซายกับสางปานั่งรวมกันอยู่กับกองสัมภาระนั้นเบนห่างออกไปอีกทางนึงกะระยะให้ห่างกันพอตะโกนได้ยินแล้วให้ทั้งกลุ่มลงนั่งพักจุดมุ่งหมายของเชษฐาที่สั่งให้ทำเช่นนี้ยังไม่อาจจะมีใครทายใจเขาได้ถูกแต่ก็เริ่มจะเข้าใจได้เมื่อได้ยินท่านหัวหน้าคณะบอกกับมาเรียว่าเรียกสางปาเข้ามานี่สิเมถ้าเงซายจะตามเข้ามาด้วยก็สั่งให้อยู่ตรงนั้นแหละยังไม่ต้องเข้ามาล็อกมาเรียปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทันทียกมือขึ้นใส่ปากเป่าโดยแรงพอเจ้าท่าตองสู่ร่วมตายของหล่อนชะเง้อคอมองหล่อนก็กวักมือเรียกสั่งปาเดินกระวีกระวาดเดินตรงเข้ามาทันทีตามบัญชาทุกคนเห็นเงยสายมองมาที่กลุ่มของเขาทั้งหมดด้วยอาการสงบแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทีว่าจะลุกขึ้นเดินตามสั่งปาเข้ามาด้วย
2: พี่ใหญ่จะสอบสั่งปาก่อนใช่หมายคะ
3: มาเรียหันมาถามเมื่อสมุนของหล่อนเดินหน้าตายเข้ามาถึงใช่คุณทำหน้าที่เป็นล่ามให้ด้วยนะแม่มสาวบอกให้คนของหล่อนนั่งลงขณะนี้เงสายกำลังมองมาที่เราอยู่นะท่าทางมันเชิงหนนและก็อ่านท่าทีของเราอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นเราเรียกสั่งปามาคนเดียวเช่นนี้ท่าทางมันเชิงหนและก็อ่านท่าทีของเราอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นเราเรียกสั่งปาเข้ามาคนเดียวเนี่ยชัยยันบอกเบาๆขึ้นกับทุกคนช่างมันก่อนมันจะมีไหวพริบปฏิภาณยังไงประเดี๋ยวก็คงได้เห็นกันการที่อยู่ๆเราเรียกสั่งปาเข้ามาอย่างเงี้ยโดยไม่เรียกมันเข้ามาด้วยคนฉลาดอย่างมันก็ต้องสงสัยในท่าทีของพวกเราแล้วและนี่เป็นสิ่งที่เราจะยั่งชั้นเชิงท่าทีของมันเป็นอันดับแรกได้ดีที่สุดถ้ามันเป็นคนซื่อหรือโง่อย่างแท้จริงมันจะต้องเดินตามสั่งปาเข้ามาด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้เรียกมันโดยตรงก็ตามแต่นี่เมื่อเราไม่ได้เรียก มันมาด้วยมันก็สงวนท่าทีให้เห็นอยู่นั่นฉันคิดว่ามันยังไม่ฉลาดนักหรอกถ้ามันฉลาดจริงมันต้องตีหน้าเซ่อทำไปเดินตามสั่งป้าเข้ามาด้วยนอกจากเราจะออกคำสั่งให้มันนั่งอยู่ที่นั่นตามเดิมแล้วเชษฐาก็เริ่มต้นสอบสั่งป้าโดยอาศัยมาเรียเป็นล่ามเขาพูดกับมันด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มเป็นปกติโดยไม่ให้เกิดพิรุธเคลือบแคลงอะไรขึ้นจากความรู้สึกของเจ้าต่องสู่คนซื่อสั่งป้าเมื่อกี้เนี้ยเจ้าก็เงยสายกำลังทำอะไรกันอยู่สั่งป้ากับเงยสายนอนหลับนายใหญ่เมื่อพวกเจ้าขึ้นมาถึงเนินลุงนี้แล้วทางด้านพรานใหญ่กับฉันส่งข่าวให้พวกเราทางเนี้ยเดินตามไปนายแม่มและพวกเราทั้งหมดก็เดินตามไปด้วยแต่ทำไมเจ้าก็เงยสายถึงมานอนหลับสบายกันอยู่ที่นี่ล่ะสั่งป้ามีสีหน้าตื่นเลิกหลักมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีอย่างไม่รู้เรื่องสั่งป้าไม่รู้ก่อนนายทหารกับนายแม่มไม่ได้สั่งให้เงยสายก็สั่งป้าอยู่เฝ้าหรอกเหรอชัยยันก็เสริมมาโดยเร็วมันไม่รู้จริงๆนั่นแหละเชษฐาเพราะปัญหาที่ว่าพวกเราทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายสัมภาระตามเกไปด้วยหรือว่าจะให้พักข้าวของไว้ก่อนเป็นเรื่องที่พูดกันระหว่างเงสายกับฉันโดยเฉพาะเท่านั้นแหละอย่างที่ฉันได้บอกแล้วเงสายเสนอให้วางของพักไว้ที่นี่ก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เฉลียวคิดอะไรในขณะนั้นพอมันบอกอย่างนั้นก็เห็นชอบด้วยถึงพวกพรานพื้นเมืองของรพินทุกคนก็ไม่มีใครคัดค้านท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าช้าๆหันไปซักสั่งปลาต่อเอาละพอนายทหารในแมมและก็พวกเราทั้งหมดเดินตามฝ่ายของฉันไปทางด้านโน้นเจ้าก็อยู่เฝ้าของก็เงยสายทางด้านนี้สองคนใช่แล้วนายใหญ่ความจริงตัวเจ้าเองจะออกเดินตามนายแมมไปด้วยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจึงไม่ตามไปด้วยล่ะสั่งป้ากำลังจะตามไปอยู่แล้วแต่เงยสายเรียกสั่งป้าไว้ชวนให้อยู่เป็นเพื่อนเฝ้าของกับมันสั่งป้าก็เลยไม่ไปนายแมมก็ไม่พูดอะไรกับสั่งป้าหกคนอื่นๆพากันเดินไปหมดเงยสายพูดอะไรกับเจ้าบ้างเจ้าตองสู่กระพริบตาปริบๆหันกลับไปมองเงซายผู้นั่งสงบอยู่คนเดียวห่างๆแล้วก็สั่นหัวเงซายไม่ได้พูดอะไรกับสางป้าอีกแต่มันชวนนอนมันบอกว่าอีกนานกว่าเจ้านายกับพวกเราจะกลับมานอนหลับเอาแรงกันก่อนดีกว่าสางป้าก็เลยนอนแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาพอดีเจ้านายกลับมาถึงไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยไม่ได้พูดจ้องไปถามเงซายบ้างเลยหรือไงว่าพวกเราทั้งหมดไปไหนในขณะที่เจ้าก็เงยสายเฝ้าของอยู่ทางนี้น่ะสั่งป้าไม่ได้ถามแล้วเจ้าเองล่ะคิดว่าพวกเราเดินไปไหนสั่งป้าคิดว่าพวกเจ้านายคงเดินไปสำรวจประเดี๋ยวคงจะย้อนกลับมาเองเชษฐาหันไปมองหน้าพรรคพวกทุกคนที่เงี่ยหูคอยฟังการสอบสวนของเขาอยู่อย่างสงบดารินหัวเราะออกมาเบาๆ
2: เจ้าคนฉลาดที่สุดมันไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าคนโง่ที่สุดเพื่อเราย้อนกลับมาสอบสวนได้ล่ะครับพี่ใหญ่การที่เรียกสั่งป้าไว้ชวนให้อยู่เป็นเพื่อนด้วยเป็นความเมตตาพิเศษที่มันมีให้แก่สางปลาเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องบอกให้เจ้าเนี่ยรู้อะไรทั้งสิ้นน้อยก็คิดไว้แล้วเหมือนกันว่าเงซายจะต้องไม่แพร่พลายอะไรก็สางปลาหรอกคนซื่อและโง่ที่น่าสงสารมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเมตตาอารีโดยไม่ต้องรับรู้ในแผนของคนฉลาดที่ช่วยตนไว้เลยไม่ใช่เหรอคะก็ดีอยู่บ้างหรอกที่แม้เงซายจะคิดยิ้มย้ออยู่ภายในเฉพาะตัวคนเดียวไม่ให้สั่งปลาพลอยยิ้มย่อพวกเราไปด้วยนะ
3: ไอ้นี่มันสำคัญจริงๆคราวนี้มาดูกันต่อไปว่ามันจะลึกซึ้งสักขนาดไหนแล้วพินเรียกจะตัวดีเข้ามาได้แล้วละจอมพรานพูดตลอดเวลาอยู่ในอาการสงบเฉยเมยที่สุดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างของเขายกมือขึ้นโบกเรียกเงยสายร่างอันสูงใหญ่นั้นลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าเดินตรงเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของทุกคนที่จ้องมาเป็นตาเดียวอย่างดุษณีภาพแล้วก็ทรุดกายลงนั่งราบกับพื้นเมื่อได้รับคำสั่งจากนายใหญ่ผู้ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังใดๆทั้งสิ้นนอกจากรอยยิ้มละไมและสายตาอันอ่อนโยนแต่พินิจโดยลึกซึ้งฉันรู้ว่าแกไหวทันแล้วท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างแจ่มใสชัดเจนก็จะไม่ถามอะไรให้โง่ต่อไปอีกแล้วก็ขอชมเชยว่าแกรัดกุมรอบคอบมากปิดประตูที่เราจะเอาผิดไว้ได้สนิทหมดทุกด้านแต่แกก็รู้ใช่ไหมว่าถึงยังไงมันก็ยังสอบพิรุธอยู่ดีสำหรับพรานใหญ่เขาไม่ได้โง่ไปกว่าแกเลยขอให้รู้ไว้ด้วยสำหรับฉันและพวกของฉันทั้งหมดอาจจะตามแกไม่ทันไปบ้างเพราะคิดไปไม่ถึงแต่ถึงยังไงพวกเราทั้งหมดก็ไม่เขลาอยู่นานนักหรอกทุกคนรอฟังคำตอบแล้วคำตอบก็กังวานลึกออกมาจากบุรุษผู้ตกอยู่ในฐานะจำเลยไกลๆของคณะทั้งหมดชนิดที่เดาล่วงหน้ากันไม่ถูก แง่ทรายก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแก่เจ้านายทุกคนทั้งสิ้นถ้าหากเจ้านายทั้งหลายจะคิดว่าแง่ทรายมีความผิดพร้อมกันดวงตาอันเปิดเผยปราศจากแววสะทกสะเทือนใดๆทั้งคู่ก็แปรไปจับอยู่ที่พรานใหญ่รับพินไพรวันพร้อมกับยิ้มน้อยๆกล่าวต่อมาว่าทั้งหมดนี้เป็นความฉลาดเฉียบแหลมของผู้กองที่ต้องการจะพิสูจน์ให้คณะเจ้านายทั้งหมดได้เห็นแก่นแท้ของเงซายซึ่งเขาเพียรพยายามมาแล้วเป็นเวลานานซึ่งในที่สุดครั้งนี้เขาก็ทำได้สำเร็จอย่างงดงามที่สุดหมายความว่ายังไงเชษฐาชัยยันดารินและมาเรียถามขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันไว้เลยแง่ทรายยิ้มกว้างออกไปอีกดูเป็นรอยยิ้มที่เยือกเย็นผิดประหลาดไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นถ้าเจ้านายทุกคนคิดแต่เพียงว่ามีแง่ทรายคนเดียวที่รู้เป้าหมายเนินพระจันทร์แล้วสงบนิ่งเฉยไว้ไม่ชี้บอกออกไปให้ชัดก็ขอได้โปรดทราบไว้เถิดว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะผู้กองรพินรู้แน่ชัดอยู่แก่ใจไม่ได้น้อยไปกว่าแง่ทรายเลยแต่เมื่อฝ่ายของเจ้านายยังคลางแคลงเขาก็ยอมเสียเวลาที่จะคล้อยตามเพื่อให้ปรากฏผลพิสูจน์ออกมาถึงเล่ห์ของเงซายว่าแกล้งพนันปิดทางไว้ผู้กองย่อมลงทุนเสียเวลาเดินแกล้งทำเป็นไขว้เขวพาซื่อเพื่อให้เจ้านายทั้งหลายมาสู่แสงสว่างด้วยตาตนเองซึ่งพร้อมๆกันนั้นก็จะได้เห็นพ้องต้องกันว่าเงซายเจ้าเล่ห์แสนกลหลอกให้ทุกคนเดินเหนื่อยไปไกลอย่างเปล่าประโยชน์ถึงแม้ตัวเขาเองก็ยังถูกหลอกด้วยโดยแท้ที่จริงนั้นผู้กองซ้อนกลทำเป็นถูกหลอกต่างหากเพื่อให้ความผิดของเงซายปรากฏชัดยังไงก็ตามในกรณีนี้เงซายไม่ได้ผิดเลยถ้าจะผิดก็ผิดที่ผู้กองรพินเขามีสิทธิ์เต็มที่ในฐานะผู้นำในการเดินทางที่จะชี้ออกไปว่าเนินพระจันทร์อยู่ที่ไหนส่วนเงซายไม่ได้ชี้เลยว่าตรงไหนใช่หรือตรงไหนไม่ใช่เมื่อจะมีการเดินสำรวจตรวจตราซึ่งในที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมอยู่แล้วเงซายไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะต้องเดินตามไปด้วยเงซายตระหนักในเจตนาของผู้กองและก็ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นสมตามเจตนาเช่นนั้นของผู้กองโดยเต็มใจเพื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะได้มีความแน่ใจถ่องแท้เสียทีว่าเงซายไม่ได้เหนือไปฝ่าเขาเลยในทุกด้านทุกคนตะลึงพรึงเพริดไปอีกครั้งจากคำพูดอันฉะฉานหนักแน่นนั้นพากันมองหน้าระหว่างเงซายกับรพินสลับกันอยู่ไปมาชัยยันถึงกับกุมขมับครางลั่นออกมาว่าโว้ยอะไรกันวะทำไมมันถึงพลิกล็อกกลับตาลปัดไปหมดอย่างนี้รพินหน้าแดงกล่ำแต่ชั่วอึดใจเดียวก็เป็นปกติเหมือนเดิมหันมาพูดเรียบๆกับฝ่ายในจ้างของเขาว่าอยากจะดูความลึกซึ้งของมันใช่ไหมครับคราวนี้เห็นแล้วหรือยังใครคาดหรือเดาถูกล่วงหน้ากันบ้างล่ะเชษฐายังไม่กล่าวอะไรในขณะนั้นทั้งสิ้นส่วนดารินจ้องหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างฉงนฉงายใจขีดสุดหล่อนอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆหรือมิฉะนั้นก็ลุกขึ้นตบหน้าเสียทั้งสองคนนั่นแหละมาเรียนั้นยกมือขึ้นโปะลงไปกลางศีรษะของตนเองแล้วลุกขึ้นเดินหนีห่างออกไปจากวงไปสูดลมหายใจลึกอยู่ตามลำพังคนเดียวในที่สุดท่ามกลางความเงียบงันท่านหัวหน้าคณะก็กล่าวขึ้นดีมากที่วันนี้เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันเสียให้หมดเปลือกออกไปสักทีรพินทำให้เราทั้งหมดรู้ถึงธาตุแท้ของเงซายและเงซายก็ทำให้เรารู้ถึงธาตุแท้ของรพินด้วยเช่นกันเราฝ่ายนายจ้างทุกคนจะไม่ถือสาหาความหรือว่าเอาเรื่องนี้มาพิจารณากันให้เสียเวลาอีกทั้งสิ้นขอให้ยุติสิ้นสุดกันแค่นี้แหละแล้วก็เข้าหาความจริงกันเถอะเอาละผมจะถามคุณก่อนรพินเนินพระจันทร์น่ะอยู่ตรงไหนก็ไอ้เงซายตั้งหลักอยู่นี่แล้วนี่ครับแต่ผมสาบานได้ว่าไม่ได้แน่ใจก่อนหน้าที่จะเห็นชัดว่ามันไม่เดินตามเราไปด้วยเงซายล่ะเนินพระจันทร์น่ะอยู่ที่ไหนก็ตำแหน่งนี้แหละนายใหญ่แต่เงซายก็สาบานได้ว่าไม่ได้แน่ใจก่อนหน้าที่ผู้กองจะนำทุกคนหวนกลับมาคราวนี้ถามทั้งสองคนว่าทำไมเมื่อเรายืนอยู่ที่นี่แล้วจึงไม่สามารถมองย้อนกลับไปเห็นภูเขาพุทธได้ตามที่หลายแทงบอกไว้ล่ะความเงียบปกคลุมบรรยากาศอันตึงเครียดนั้นอีกครั้งอดีตร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนไทยกับอดีตร้อยโทกองโจรกระเหรี่ยงซึ่งกลายเป็นตัวต้นเหตุแห่งความปวดศีรษะของนายจ้างด้วยกันทั้งคู่มองตากันเองนิ่งงันอยู่นานเมื่อเชษฐาถามขึ้นอีกครั้งหนึ่งน้ำเสียงที่กระด้างขึ้นไปครั้งแรกทั้งคู่ก็ถอนใจออกมาพร้อมกันขอให้ผมกับเงซายได้หารืออะไรกันตามลำพังเกี่ยวกับเรื่องนี้สัก 2-3 นาทีเถอะครับพรานใหญ่เป็นคนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่พยายามบังคับให้เป็นปกติที่สุดตกลงอนุญาตทั้งสองคนนั่นแหละไปเจรจาหารือกันซะให้เรียบร้อย แล้วเอาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมาให้ผมรพินก้าวล้ำหน้าออกไปก่อนแล้วพยักหน้าเรียกเงซายผู้ลุกขึ้นเดินตามหลังไปส่วนทางด้านหลังดารินวราฤทธิ์กระชากลูกเลื่อนจุด300เวเทอร์บีแมกนัมส่งลูกขึ้นลำกล้องเสียงดังสนั่นร้องบอกมาด้วยเสียงอันเฉียบขาด
2: จะต่อยกันก็ได้นะไม่ว่าอะไรหรอกแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าลูกปืนจะเป็นกรรมการตัดสินทั้งสองคนนั่นแหละไม่ได้ยิงอะไรมานานแล้ววันนี้ขอยิงทิ้งทั้งพลานนำทางเจ้าเล่กับคนใช้แสนกลให้หมดเรื่องลำคาญใจสักทีจะหลงป่าตายกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ให้มันรู้ไปกำปั้นของรพินที่ขยับจะง้างอยู่แล้วก็เลยชะงักอยู่แค่นั้นเท่าๆกับที่แง่ทรายเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะหลบก็เลยไม่ต้องหลบแล้วทุกคนที่เฝ้าจับตามองก็เห็นทั้งสองคนพูดอะไรกันอยู่อึดใจใหญ่ต่อมาแง่ทรายก็งัดเอาลายแทงต้นฉบับเดิมออกมากางแผ่ลงกับพื้นหญ้ารพินทร์ทรุดตัวลงนั่งตรวจดูโดยมีสำเนาฉบับคำแปลวางเทียบราชสกุลสาวลดไรเฟิลจากการประทับไหล่จ้องเตรียมพร้อมอย่างจริงจังนั้นลงพร้อมกับสายหน้าไปมาอย่างสุดที่จะอ่อนอกอ่อนใจเจ้าประคุณเอ๋ยเกิดมาไม่เคยพบใครเหมือนกับสองคนนี่ทำไมถึงจะไม่ฆ่ากันให้ตายไปเสียข้างหนึ่งให้รู้แล้วรู้รอดไปนะ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรี081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: เน้นสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
5: ไอ้ยืมเงินแน่
6: บ่มีดอก
5: อีหลีที่ไอ้คันได้ซ่านเอา 20,000 เด
6: ้อบ่มีดอก
5: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
6: ยังว่าบ่มีดอก
5: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
6: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
5: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
6: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
5: ้โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
6: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
5: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
6: จมหยังจมหยัง
5: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
6: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นละเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
7: 090-292-7444
6: ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
7: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาติน

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรตกไทยบ้านหน้าบ้านๆแล้วเป๊ะ

0: พี่น้องเอ้ยข้าได้ขึ้นนางบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลื่นคนทางข่ายซื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีนอดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินขั้นได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียไพ่หน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอเหม็นอ้าวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวคนผู้หายแล้วยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยเด้อพี่น้องเอ้ยได้เวลาขึ้นตั้งนางฮานลูกไส้หลาอีแม่คนเก่าเหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่โคศกเทศบาลนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะขั้นกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางฮานตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเงื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนครับนำพี่น้ำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะบ่าวนะสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างส่งแรงใจกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444ก่อนเข้ารายการขอบคุณออเดอร์ที่อุ่นหนาฝาคั่งตั้งแต่เช้าแต่เช้ามื้อเช้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทองศูนย์สุวรรณสิงห์จากหนองตุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นเอากระไสเส้น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่อุทัยถึงน้ำลีจากหน้ามงกุฎบากสกลนครขับบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทอีแม่สมหมายเย็นวัฒนาจากนุ่นสังหนองบัวลำพูกระไสเส้น1กระปุก450บาทนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเบาบ่อยรับสายครับสั่งสินค้าอะไรดีครับ
1: ก่อนค่ำอยู่บ่นี
0: ่ก่อนค่ำครับแม่ก่อนค่ำเบิดตัว
1: อันเอากองไว้สักบาท
0: แม่ต้องบอกว่าแม่สิเอากาแฟเอาบำรุงสายตาเอากระไสเส้นหรือเอาเป็นครีม
1: กาแฟ
0: กาแฟกล่องเดียว350จ้ะแม่จ๋า2กล่อง600 4กล่อง 1,000
1: เอากล่องเดียวส่งอยู่บ่นี
0: ่ส่งกล่องเดียวก็ส่งว่าแต่อย่าสั่งเครื่องกล่องเอาไปลองเบิ่งก่อนก็ได้อีแม่เอาเทื่อละกล่องเอาไปลอง
1: แม่เดี๋ยวมาลองเบิ่งก็อันกล่อง
0: ได้ตัวได้ตัว
1: เป็นโลกหลายโลกโลกว่าหวานก็มีไขมันก็มีความดันก็มี
0: มันเป็นหลายๆลูกแล้วแม่มันเคยคุ้มคนอื่นบ่มีโอกาสได้เป็นคือเฮาดอก
1: ไอ้ที่ชื่อกินนั่นน้องเบิ่งนี่ล่ะแล้วมันดีก็ตั้งไม่ดอก
0: ได้ครับส่งคุณแม่หยังครับลูกขอซื้อที่อยู่แม่แน่
1: ส่งตรงบ้านคุณพ่อคุณพ่อสี
0: พ่อสีนามสกุล
1: สายค่ำ
0: สายค่ำบ่แม
1: ่จ้า
0: อันผู้สร้างนี่ซื้อแม่หยังผมสิวงเล็บไว้ว่าแม่เอาซื้อเล่นก็ได้
1: แม่ใหญ่แม่ใหญ่เข็ง
0: แม่ใหญ่เข็งแม่เข็งเนาะบ้านเลขบ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่สีแม่ใหญ่เข็งเขาถามหาเขาติดชื่อง่ายจังสินะ
0: จ้าจ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
1: บอกชื่อเขาชื่ออีหลีมันก็สิบบ่ได้เห็นคนก็สิบบ่จักถามหาญาติ
0: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
1: อันชื่ออันนี่น่ะเขาเอิ้นหาเพิ่นบ้านดอก
0: ได้ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้า
1: บ้านเลขที่35 หมู่ 7ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมือง
0: ตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองอำนาจเจริญติแม
1: ่จ้า
0: โอเคโอเคเดี๋ยวลูกไส้จะจัดทรงหาย
1: หนึ่งมือไหนเสียมาทรงบันแม่ถามแม
0: ่มืออื่นครับจัดทรงออกจากบริษัทมือนี่ฮอดอีแม่กับสิมืออื่น
1: มันกับสิได้ฮะเตรียมเงินไปทานนะ
0: จ้าเตรียมไว้โหลดแม่เตรียมไว้โหลดมืออื่นเด้อของไปฮอดเด้อ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ขอบคุณครับแม่เข็งครับ
1: จ้าจ้า
0: แม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนใดขอใดเด้อก่อนมูนี่ซ้ำบ่มีมูญาติเนี่ย
1: จะขอใดยิ่งจะว่าแม่บ่พักมักเพลงมักแต่บอน
0: มักแต่บอน
1: พ่อใหญ่เราฟังรายการพ่อใหญ่แล้วฟังอยู่เปิดเป ปิดวิทยุฟังแล้วไปหน้าย่ายว่าเดี๋ยวพี่เมย์จะอยู่พอใหญ่แล้วฟังอีกคู่มือ
0: ครับครับครับขอบคุณครับอีเมย์ขอบคุณหลายๆด้วยครับเมย์เข็งพอสีเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกันผูกพันรักเพลงน้องพี่โลกใบนี้นับวันมันเอียง ขอบคุณไปถึงในส่วนของคุณกนิกาคำศรีญาจากแว่งนางสารคามครับกาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับแถมอย่างน้อบัดนี้คือพิมพ์ตะวันแถมซื่อๆบ่าวบ่อยก็ได้สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ไอ้เบย
0: จ้า
2: อันครีมนวดนั่นมันกระปุกเท่าไหร่นะ
0: ครีมนวดกระปุกเดียว195บาทครับผมถ้าเป็นคู่คู่ละ300
2: มันกระปุกไงบ่อยๆ
0: กระปุกขนาด50กรัมครับผมขนาดทั่วไป50
2: กรัมมันไม่สูตรร้อนก็สูตรเย็นเดีย
0: จ้าสูตรร้อนกับสูตรเย็นถ้าซื้อเป็นคู่ก็คู่ละ300ครับจะเอาร้อนหมดเย็นหมดก็ได้หรือเอาร้อนกับเย็นคละกันก็ได
2: ้เอายังสูตรร้อนก็สูตรเย็นน่ะ
0: จ้าเอาคู่หนึ่งบ่ครับ
2: จ้า
0: ร้อน1เย็น1กระปุก300บาทเนาะครับเนาะยังเดียวก่อนบ่ครับ
2: แม่น้องมาก่อนเพราะว่าหนูนวดหนูเป็นหมอนวดอยู่หนูแต่ฟังมันนวดน่ะ
0: โอ้คุณพี่อยู่จังหวัดใดครับนี
2: ่อยู่จังหวัดนครนายก
0: นครนายกเนาะได้ครับลูกน้องขอซื้อที่อยู่ในทรงคุณพี่หยังครับ
2: เก๋
0: ๆชื่ออะไรนะ
2: เก๋
0: คุณเก๋นามสกุล
2: เจตนา
0: เจตนานะครับ
2: บ้านเลขที่84
0: หมู่ใดครับพี
2: ่หมู่4
0: หมู่4ตำบล
2: พรหมณี
0: อำเภอ
2: เมือง
0: จังหวัดนครนายกป่ะพี่
2: แม่น
0: ได้เลย
2: แล้วส่งงานไหนเนี่ย
0: จัดส่งออกมือนี่ของนครนายกน่ะจะประมาณ3มื้อครับมื้อฮื้อเด้อพี่เก๋เด้อมื้ออื่นบ่ฮอดดอกนครนายกมันหลายต่อ
2: จะได้เตรียมตังค์ให้เพราะว่าถ้ามันบ่ตึกมันเดี๋ยวจะฝากตังค์ไว้เพราะว่านั่นหนูเอาไปนวดวัดนะแล้วก็นี่งานมันบ่ตึ
0: กบ่เป็นหยังว่าแต่พี่เก๋รับสายแล้วก็บอกว่าให้เขาส่งสายเด้อพี่เก๋เด้อ
2: จ้า
0: ขออนุญาตรับสายซ่อนครับพี่เก๋ครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับ
3: ครับ
0: บัดสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับบ้านยานะครับ
0: ครับผมเอาอย่างแน
3: ่เอาสายตาครับ
0: บำรุงสายตาเอาจากกระปุกครับ
3: ปุกหนึ่งกระใสเส้น
0: กระใสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งจังสิบ่ครับคุณพี
3: ่ครับ
0: ครับผมสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งก็เป็น 1,100 บาทเอาอย่างแถมครับ
3: เอาผ่าเช็ดตัวก็ได
0: ้ผ่าเช็ดตัวนะครับเนาะ
3: ครับ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณอาทิตย์ปะคำมินนี่เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
3: ครับ
0: ครับขับสุขภาพแข็งแรงครับผม
3: ครับขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: ได้เลยครับเอาเพลงอะไรดีครับ
3: มนรักลูกทุ่ง
0: มนรักลูกทุ่งเอาของใครเทพนพพรบ
3: ่ของไพวันครับ
0: เอาของไพวันลูกเพชรเลยนะโอเคครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าบอยครับฮัลโหลบ้านสมุนไพรก่อนคำบ้าบอยครับ
1: อันสร้างอันน้ำมันนวดอีกแน่จ้า
0: น้ำมันนวดเอาสูตรได้แน่
1: เย็นกับร้อน
0: เย็น
1: มาร์คของท้องอินแม่ท้องอินน่ะจ้า
0: แม่ท้องอินประมูลละครนี่เนาะ
1: จ้า
0: เอาเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุกเนาะ
1: จ้า
0: 300บาทเอาเท่านี้แม่นบ่จ้า
1: จ้า
0: จ้าได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง 43/11 นี่เนาะ
1: จ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่ฮึหมู่11เนี่ยเนาะไม่ใช่ทับเนี่ยเนาะ43หมู่11เนาะ
1: จ้า
0: ๆๆ43หมู่11ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนี่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าๆโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเบอร์ที่ผมบ่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับเข้ามาใหม่นะครับกดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายมันชนกันไหมครับอีพออีแม่สายมันต่ำกันหน้าบ้าบอยก็เลยกดรับนัมเบอร์ท่านมันก็รับได้ทีละสายจริงๆมันก็มาเครื่องโอนสายอยู่แหละแต่ว่ามันรับได้ทีละสายเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาครับ0902927444ครับเบอร์ลงท้าย4487ครับ4487นะครับบ่าวบอยรับบ่ท่านโทรเข้ามาใหม่เด้อสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: อย่าสั่งยา
0: จ้าย
4: านวดสูตรร้อนนะ
0: ยานวดสูตรร้อนคุณยายเอาจักกระปุกดีครับ
4: เอาสูตรร้อน2กระปุก
0: เอาเป็นสูตรร้อน2กระปุกเนาะคุณยายเน
4: า
0: ะโอ้ได้เลยครับ300บาทเอายังเดียวบ่บ่เอากาแฟเอาเนื้ออื่นไปกินน้ำบ
4: ่แม่กินกาแฟบ่ปีน
0: อันนี้มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพแม่เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำคนไม่เคยทานกาแฟคนอายุเยอะก็ทานได้
4: แม่กินกาแฟบ่เป็นสิ้นเอาที่อยู่แม่เด้อ
0: บ้านเลขที่คุณแม่ยังครับส่งคุณแม่ยังครับ
4: บ้านเลขที่102/1
0: 102/1หมู่ที
4: ่1
0: ทับกับมูนี่มันคนละความหมายเด้แสดงว่า102หมู่1บ่หรือว่า
4: 102/1แล้วกับมู1
0: โอ้ทับ1พร้อมมู1พร้อมตำบล
4: หนองสัง
0: หนองสังอำเภออรัญญประเทศบ่แม
4: ่สระแก้วเฮานี่ล่ะ
0: อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วส่งคุณแม่อะไรครับ
4: แม่เข็มทองแม่เข็มทองอ่อนอุทัย
0: แม่เข็มทองนามสกุลอ่อนอุทัยนะครับ
4: อ่อนอุทัย
0: ครับผมได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
4: จ้า
0: จ้า
4: ขอฟังเพลงนำเด้อลูกละ
0: ได้ตัวแม่อีแม่สิฟังเพลงหยัง
4: ฟังเพลงอันวอนทำนั่งนอนนะของจินตลา
0: วอนแม่นั่งนอนนะเนาะวอนนั่งนอนนะเน
4: า
0: ะ
4: จ้าจ้า
0: ฝนตกลิ้นแซงจังสิละขึ้นฮอดบรรยากาศว่าตี
4: แม่เพราะว่าแม่ไปเบิ่งธรรมเพิ่นมาแล้วแม่เลยจะฟังเพลงเพิ่นอีก
0: อ๋อเป็นจังได๋อีแม่ไปเบิ่งธรรมเพิ่นแล้วอธิบายฟังนะมันเป็นจังได๋ไอ้ธรรมนั่งนอนนี่บ่าวบ่อยบ่เคยไปเถอะ
4: โอ้ยหนูก็ธรรมใหญ่ธรรมมันเจ้าแม่นั่งนอนเพิ่นก็นอนได้ปากธรรมล่ะของความรวยที่ว่าพวกกันติดธรรมเพิ่นเอากองมาหันเบิด
0: มี
4: บ่ได้ย้ายออกมาได้ลูก
0: มีลูกจ่าแซมอยู่หั่นบ่
4: จ่าแซมกันเขาปั่นหูเพ้อเว้ออยู่ซะละ
0: โ
4: อ้ยลูกเพิ่นน่ะอยู่หน้าถามลงไปละ
0: ตะเลียตนเล่าเนาะแม่เนาะ
4: โอ้ยแม่ไปเห็นน่ะแม่เสียใจทั้งแก่จังว่า
0: เนาะกําลังคนกําลังได้ดี
4: ไปฮับหลานลําปางหลานไปเรียนปัญญาบาลอยู่ลําปางเขาจบแล้วทิ้งพวกลูกเที่ยวเขาพาแม่ไปโอ้ยไปจนฮอดแม่สายสุดเขตพม่าพุ่นน่ะ
0: ครับแม่ครับ
4: ไปเที่ยวกันน่ะ
0: ครับแม่ครับ
4: เอ
0: าขอบคุณ
4: โอ้ยนายานดีๆทำลูกเลิก
0: ครับแม่ครับผม
4: เอ
0: าขอบคุณครับครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อแม่เด้อ
4: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันหืดเปิดภูมิใหม่ความเว้าผันแห้งหลายโอหอมเอ่ยหอมดอกกระถินรวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟางไพรวันลูกเพชรครับมนต์รักลูกทุ่ง

0: ่ขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายก่อนเด้อจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
1: เอานำไอเอากาแฟมาส่งแม่สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้าม
0: ันมีของแถม1ชิ้นครับแม่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
1: เอาครีมนวดชุดร้อนพันละ
0: แถมนวดร้อนเนาะแม่เนาะได้เลยลูกขอซื้อน้ำสกุลที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: แม่เขียวสุวรรณภา
0: แม่เขียวสุวรรณภาบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม
1: ่253
0: 253หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่ที่10
0: หมู่ที่10 10นี่นะแม่นะตำบล
1: บ้านทิน
0: บ้านทินอำเภอโน่นสังติแม
1: ่จ้า
0: จังหวัดหนองบัวลำพูเนาะ
1: บ้านชื่อบ้านหินกิ้วเด้อจ้า
0: บ้านหินกิ้วบ่แม
1: ่จ้าจ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรกับติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ขออันนั้นเด้อขอรูปว่าเบิ่ง
0: ได้ครับขอรูปดีเจน้ำน้ำแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ได้ได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
1: จะคือไม่ได้นะนี่น้อง
0: จัดส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นนี่แหละครับทั้งนนสังเฮ็ดงานเร็วอยู่
1: จ้ะ
0: เนาะ
1: จ
0: ้ะจ้ะขอบคุณแม่นะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อ
1: จ้ะจ้ะ
0: ถูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอีพอผมอีแม่ผมหลายๆครับหน้าไม่หลังไม่มาแบบบ่ขาดสายแม่หุ่นสีกวนชาผู้ว่างไปก่อนหน้านั้นอีแม่ก็ว่าห่วยหัวกะสั่งกาแฟมาบัดนี้อันในห้างเพิ่นว่าวันนี้อีเมลสิเอาเป็นน้ำมันนวดให้เพื่อนเด้อเพื่อนสั่งแม่หาลูกค้าซอยขอบคุณอีเมลหลายๆพระอาจารย์แช่มครับเอาน้ำมันเขียวหนึ่งสบู่ล้างหน้าหนึ่งนะฮะขอบพระคุณครับสั่งหน่อยสั่งหลายว่าแต่คิดหอดกันบ่ทิมบ่ป๋าลูกเต่าไปใส่เนาะอีพอยอีเมลเนาะโทรหากันเด้อ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: จ้า
1: ครับผม
0: จ้าเอากาแฟสีกองเลยจ้าก
1: าแฟสีกองของพ่อประสิทธิ์วัฒนแสงนี่บ่แม
0: ่จ้า
1: เอาอยังเอาอยังครับ
0: เอาผ้าขนหนูเดี๋ยวเบิ่ง
1: จ้า
0: ไป
1: ครับแม
0: ่แม่สิว่าฟังว่าพอติดนอนติดสาดติดหมอนไหมย่างได้เลยไหม
1: ฮะ
0: อันนี้ย่างได้เลย
1: เอาอีลีบ่แม่อีพ่อประสิทธิ์นี่ไอ้นอนติดเตียงไม่กินกาแฟก่อนเข้ามีย่างได้เลยติ
0: กับยากระใสสินใช่กันไหมจ้า
1: โอ้กินกาแฟกับยากระใสสินใช่กันกินหลายปานใดแม่กินหลายปานใดมันค่อยไอ้อีพ่อแล้วค่อยย่างได้ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของอีพ่อเฮา
0: 3 4สุดเหรอแม่จ้า
1: โอ้3 4สุดอันนี้คือเริ่มย่างได้เลยจากนอนติดเตียงเลยแม่นบ่แม
0: ่อันเมื่ออันนั้น2เดือนแรกลุกได้เลยแม่
1: ก็ต้องเรียนเลยโอ้แต่ว่าอีพ่อประสิทธิ์นี่จะสั่งตลอดหมายถึงว่าบ่เคยขาดเนาะจะกินต่อเนื่องบ่แม
0: ่ยังเพิ่นบอกหมู่เพิ่นแ
1: ม่โอ้แล้วบ่ดีใจกับหยังสิอีพ่อน่ะ
0: ดีใจอยู่จ้ะเพิ่นอันเอาบ่เพิ่นได้มาขอเบอร์โทรเลยให้เพิ่นอยู่จ้ะ
1: อ๋อเห็นอยู่มื้อนั้นเพิ่นว่าอันพ่อประสิทธิ์เห็นได้ยินแต่ว่าอีพ่อเราอยู่นําบ่นอยากฟังเสียงเราจักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่นําบ่
0: อ
1: ัน
0: อยู่จ้ะ
1: ดีอ่ะฟังเห็นให้ลูกฟังเสียงเราจักหน่อยแน่พอได้สิ้นใจแน่พอได้คุยน้ําเราเนี่ย
0: รับป่วยอยู่5เดือนแม่จ้ะ
1: ป่วยอยู่5เดือนที่แม
0: ่จ้ะเราอย่างไรแล้ว
1: อย่างครับแม่ครับโอ้ยลูกคือดีใจน้ําแท้เนาะบัดนี้เนาะ
2: บอย
1: ครับพ่อไปจังได๋อีแม่คือว่าอีพ่อย่างได้แล้ว
2: โอ้ยไปได้ลูก5เดือนแล้วพ่อเส
1: ียงโอ้ครับพ่อครับโอ้ดีใจได้พ่อดีใจได้เห็นได้ยินแต่คนเว้าเนาะบัดนี้ได้สัมผัสกับตัวเจ้าของเองแล้วนี่คือมั่นใจแล้วบ่พ่อบัดนี
2: ้โอ้ยไปได้คล่องแคล่ว
1: ยังว่าไอ้มื้อนั้นเห็นคนโทรมาว่าเพื่อนไอ้บ้านไอ้พ่อประสิทธิ์นี่แหละเองสินะเพิ่นว่าน่ะแม่นบ่
2: น
1: ั
2: ่น
1: โอ้
2: หลายอยู่ครับ
1: ครับลูกดีใจได้ลูกดีใจได้ทั้งจักหน่อยทั้งโกสุมพิสัยก็สิมากินกาแฟก่อนค่ำกับกระใสเส้นเบิดแล้วเนาะบัดนี้เนาะ
2: ได้ดีของลูกแล้ว
1: ครับโอ้ยลูกดีใจหลายพ่อ
2: ว่าได้เว้าหลายซ้ํา
1: เนาะเนาะโอ้ของอีพ่อประสิทธิ์นี่แทบสิบ่ค่อยเว้าอีหยังเลยเพราะว่าโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อโทรมาก็มีแต่โทรมาสั่งซื้อเนาะพ่อเนาะ
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: โหวันนี้มั่นใจแล้ววันนี้มั่นใจแล้วเอาดีใจน้ําอีพ่อเด้อ
0: ไ
1: ห้
0: เลย
1: สิ
0: เ
1: ฮ็
0: ด
2: หลานกดไห้เลยนี่
1: เฮ็ดบ่เป็นโอ้ยพ่อกดบ่เป็นไอ้พ่ออย่าทิ่มอย่าป๋าเด้อกินต่อไปเด้อครับพ่อเด้อร่างกายเฮามันกําลังฟื้นฟูเด้ออ
2: ือ
1: ครับผมครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่ครับ
0: จ
1: ้าจ้าสวัสดีจ้า
3: ศูนย์ไผ่ก่อนค่ําครับ
4: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมครับ
4: ครับเอาน้ำมันน้ำมันเขียวครับ
3: แหมเป็นน้ำมันเขียวมันบ่ครับ
4: ครับผม
3: เคย
4: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อท้องจันทร์กิ่งทอง
3: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อท้องจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
4: นะท้องจันทร์กิ่งทอง
3: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่เฮ้ยพ่อ
4: บ้านเลขที่242
3: 242หมู่ใดครับ
4: หมู่10
3: หมู่10ตำบล
4: แร่
3: อำเภอ
4: พะโคน
3: น
4: คร
3: จังหวัดสกลนครไปโทษกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
4: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นละบาทนี่ที่ว่าบาทนี่เขาก็เลยว่ามันแพงว่าสั่นก็เลยหยุดไปกินที่ห่อไม้บาทนี
3: ่
4: ครับไปกินที่ห่อไม้มันบ่ถือเลยบาทก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคุ้มมือดอกฟังตั้งคืน
3: ครับอีพ่อของถือมันก็บ่ค่อยดีดอกอีพ่อเอ้ยบาทนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
4: ครับ
3: ครับ
4: กินแล้วตอบตรวจบ้านกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแข้งขาก็บ่ปวดบ่หยังนะ
3: ครับอีพ่อครับ
4: บ้านมากินเด้อเอื้อนนอนก็บ่หลับแค่นี้ข้าวกินเบิดมื้อละท่อกําปั้นมานี่ล
3: ่
4: ะ
3: เอาๆๆเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้อีพ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
4: ครับผม
3: ครับพ่อ
4: กินก่อนนี่ล่ะติดต่อเนื่องบ้าน
3: ครับพ่อกินต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อดูแลสุขภาพเฮาต่อเนื่องเด้อ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: เงินเดือนผู้เฒ่ากับพ่อนะก็สิว่าแพงเงินเดือนผู้เฒ่ากับ600นี่
3: ครับอีพ่อ
4: แต่ว่ากีดยางล่ะว่ากับได้เพิ่นกับได้2คนนั่นกีดยาง
3: ครับผมเฮาก็ได้สุขภาพพ่อดอกพ่อเฮาซื้อแนวอื่นก็บ่ได้สุขภาพจังซี่ดอกเนาะ
4: ครับผม
3: ครับขอบคุณพ่ออีพ่ออีแม่เด้
4: อครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหนูครับ
5: เอ
3: ๊ะสวัสดีครับพ่อหนูครับ
5: เออ
3: ครับพ่อ
5: เอาน้ำมันหน่อยก่อนครับไม่เห็นยาที่สอง
3: ครับผมเอาเป็นร้อนครับเย็นมาครับพ่อ
5: เอาสูตรไอ้เย็น
3: สูตรจุดเย็นสองกระปุกเนาะพ่อหนูบุญบุญในเนาะ
5: แมนแมนแมนถูกต้อง
3: ครับ
5: ก็มันจะไม่ดีมันจะไม่ดีเจ็บปวดมันไหลนวดนวดปวดมันนวดน้ำเมย์บ้านน้ำเมย์ก็สิเบิดไว้
3: อือครับพ่อครับใครแน่จะได้ย้อนได้ย้อนอยู่นะพ่อเนาะ
5: แมนแมนดีดีดีดี
3: โอ้ยขอบคุณอีพ่อหลายๆครับเดี๋ยวลูกไส้พ่อจะส่งให้นะพ่อเด้อ
5: ครับครับครับ
3: ครับครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมขอบคุณครับพ่อหนูครับ
5: ครับครับครับ
3: ครับผม
5: แล้วเราบอกเขาแล้วเราบอก
3: แล้วเหรอครับพ่อแล้วเหรอครับน้องอีพ่อแล้วเราไป
5: บอกแล้วนี่กำลังเขาล่องเกี่ยวหายอยู่นี
3: ่โอ้ครับเอามันมาได้อีพ่อเด้อสวัสดีครับพ่อชายครับพ่อชายอิสระครับ
6: บอบอย
3: ครับพ่อ
6: บอบอยสวัสดีครับ
3: ครับพ่อ
6: กาแฟฮอตเลยเด้อกาแฟฮอตเลยละ
3: ได้แล้วน้องพ่อเน
6: าะได้รับแล้วครับ
3: โอ
6: ้ได้ย้อนได้ย้อนได้บ่บ่อยได้ย้อนได้ย้อนอยู
3: ่ครับผมได้ย้อนจังได๋อีบ่สุลูกฟังนี่พ่อ
6: เดี๋ยวได้ก่อนไปบ่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ไปสัดหญ้ากูได้สบายแล้วบ่บ่อย
3: โอ้กินกาแฟก่อนค่ํานี่ดีพ่อ
6: ครับผม
3: เอ้ยได้ย้อนได้ย้อนอยู่แต่ซั่นนี
6: ่อย่านวดอย่านวดคือกันบ่บ่อย
3: ครับพ่อ
6: ผมเจ็บแขนกลางคืนอยู่นั่นบ่หาลูกนี่ล่ะ
3: ครับพ่อ
6: เจ็บแขนแล้วมันก็มียากินว่ะนี่ผมคือเห็นได้ยันโอ๊ดผมว่าผมเอาละทาด้วยมองมันเจ็บที่ทั้งนอก
3: อ๋อเขาทาทั้งนอกมันซึมเขาคือเก่า
6: ครับผม
3: อืม
6: เอาพอ30นาทีได้นอนบ่เบยโอ้ยว่าดีดีนี่ผมว่า
3: โอ้ยว่าดีใจดีใจดีใจ
6: ครับผมครับผมดีดีครับดี
3: พอเนาะ
6: ครับผม
3: ครับพ่อขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อ
6: พบขอบคุณมากสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
9: เสือพรศักดิ์เสือพรศักดิ์วางอาวุธซะดีๆเดี๋ยวนี้ตำรวจได้ล้อมไปทุกด้านแล้วพ่อและแม่ก็มารอหาพาอยู่เป็นตำรวจตรวจนี้แล้ววางอาวุธซะ
10: พรศักดิ์ลูกเอ้ยที่ตนพ่อกับแม่แน่มอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพิ่นซะเฒ่าเอ้ยซอยเว้าลูกให้ค่อยแน่
11: เออพรเอ้ยพ่อแม่น่ะบ่เคยสอนให้เจ้าซัวตัวลูกมอบตัวซะโทษนักมันสิได้เป็นเบาลูกเอ้ย

อนประตูห้องมองหาทางวางสิผ่านพอดสักเป็นคนพานเหนืออีสานออกแต่ไปหาปนอยู่ทั่วแดนเสือในคงเขตแควนได้ยินซื้อเสือพอดสักหัวใจหักใจวายบ่แม่นขายนอกความหูพรสักเป็นคนโกสิหากินนำคนงูแต่เสือใบเสือผู้ก็ยังยกนิ้วให้เหนือใต้กะซากันโจรสามัญที่เลือดโจรกะเลี้ยงทั้งเมืองเหนือเสือพรสักไปใส่ว่าแม่นตายบ่ไก่ไก่พรสัก

0: หรือบัดนี้พ่นซักไปหาผลคนเอาเงินเกินมันง่ายถึงตับไทยงวดละลานบ่อขยานซ้ำคดีข้าตาก่อนกะอยู่นี่ไปฉีดทีแล้วมึงตายตำรวจวางสายรับประกาศจับป้าหลายหมื่นหนังสือพิมพ์กะลุกไว้ทั่วเมืองไทยพาดหัวข่าวพอผู้บังเกิดเก่ากับไว้เศร้าเพราะว่าผมแม่กับพ่อสิลุมฟังเสียงจมหาพ่อสักได้ละน้องหรือบัดนี้แม่กับพ่อสิลมฟังเสียงตมหาพ้นสักตกข้าวกับน้ำสักวินาจินนสิต่อยเสือพ้นสักน้ำคอยตำรวจคอยล้อมจนทั่วตัวประกันพ่อแม่คอยผู้คอยเอิญแม่นแม่ผมใจพ้นสักตอนปันผักถึกตมเสียงแม่จมให้มาอาสาลูกแม่เอ้ย
1: ขึ้นมาตะลุกเอ้ยหมอบลงให้เป็นกระนู้
0: เหลือบัดนี้ขั้นบ่มาแม่คงตายตำรวจยายน้อวงหลอมลูกบ่ยอมแม่ขอไว้แม่คงตายป้อมกับปอฟังบ่น้อลูกลาออกมาแม่แม่คิดทำเจ้าหน้าที่พาแทงซ้ำเบานำนำให้นำใจโอ้เหลือบัดนี้เจ้าหน้าที่ปัดแห่งซ้ำบ่นำนำให้นำใจแม่เสียตายไว้พุ่งพอที่จุงไปยิงเป่าพวนสักบินผ่านเมื่อเราสิเอาหยังทั้งสิแม่นพ่อแม่เป็นตัวแทนพวกก่อกรรมผัดแม่นคอยเสียพ่อให้รอพ่อแม
2: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งมองไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิ

0: าดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
2: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเรามะนีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง

0: ครับ
1: จ้า
0: ผ่านบันสูงให้ก่อนครับครับพอดีเห็นทรงของความ
1: โอ้จ้าเป็นลูกค้าแหละวันนี้กินไปว่านว่านในหมวดกองสีไทยๆเนี่ย
0: ครับผมครับผมดีใจครับดีใจครับ
1: สีไทยๆบันเรียนที่นี่ที่อายุ44เนาะจำได้เนาะ
0: ครับพี่ครับ
1: วันนี้วันนี้เล่นงานวันนี้มันได้ดื่มเพียงดึงแรงเนาะเขาเป็นแม่บ้านมึงแย่มมึงเป็นไ
0: ง
1: มันปวดน้ำขาปวดไปเมื่อตั้งแต่แอวลงไปเอ๊ะที่ก็เลยคิดอายุกับบ้านหลายปีนะที่ปวดก็ยังวันนี้ถามมึงอยู่น้ำกันเขาก็เป็นที่กันหลายๆคนเลยนะที่มาขิมเบิ้งสั่งมาคิดว่าทางบ้านออกกันคนละสองกองเนาะสั่งมาล่องเบิ้งข
0: ิ
1: มบ้านในหมดกองได้ขิมวัดประมาณมือนี่แหละเป็นซีซ่องเหรอมือเนี่ยนะเป็นมือที่ซีน่ะขิมมือละซ่อง
0: ครับพี
1: ่ขนาดกินเนื้อแล้วซ่องลงเล็บแบบนี้มันไข่เนี่ยมันไข่เลยพี่แหละไข่เนี่ยพี่ก็เลยว่าอ๋อยาแก้ปวดแค่ยังพี่กับพ่อได้กินมันเป็นน้ำกาแฟนี่ตัวนี
0: ่แมน
1: พี่ไข่แมนพี่รู้สึกว่าไข่เลยนะ
0: ครับพี
1: ่โอ้เป็นควงที่ดีนี่เนาะ
0: ครับพี่
1: ต้องได้เครื่องยาเครื่องอย่างเจ็ดเมื่อกี้พี่จะกินแต่ยาแก้ปวดไม่เมื่อเขากินยาแก้ปวดเราก็ยาแก้ปวดไม่หยุดยืดเนาะก็ปวดคือเก่ายังสิ้น
0: แมนครับยาแก้ปวดไปกดไปเสร็จมันจะปวดน้ำมันไขคอปวดยังต่างๆเท่านะครับพี
1: ่จ้าเมื่อเรียนมือแรกที่พี่กินเนาะที่บ้านเพื่อนออกมาทรงเนาะ
0: ครับพี่
1: พี่ช่องกินเลยเด้อพี่กินมือแรกที่กระพริบปกติโยนในร่างไก่จะฟองกันนะ
0: ครับผม
1: เออก็มือที่สองมากไปเห็นผลเห็นผลมือที่สอง
0: ครับผม
1: มือที่สามมือที่สี่มือนี่กินเป็นมือที่สี่แล้วคนไข้วันนี้พี่ก็ที่เป็นลูกค้าไปตลอดเลยล่ะเพราะว่ามันไข้ห้องหนูว่าคือยังสิมันกินแต่มันดีกับห้องมันบอกแต่ห้องไปซื้อเนี้ยเอินห้องไปซื้อเนี้ยเอินมันก็ยังเบิดไหลก็มีนะ
0: แมนครับตอนนี้ได้ร่างกายหลายส่วน
1: จ้าจ้า
0: ครับพี่ขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อขอบค
1: ุณจ้าเบิ้ลอันเราก็ที่โทรไปสั่งตลอดนั่นแหละ
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับแม่สา
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับ
2: บอย
0: ครับผม
2: เนี่ยสั่งอันน้ำมันนวดเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
2: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: ได้ครับได้ครับ
2: เอามาล่ำมวนหน่อยแม่สร้างหน่อยเด้อ
0: เอาล่ำก่อนได้แม่
2: เอาอันถ่ายเปิงซึง
0: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: น่ะ
0: บ้าเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งกับลูกเปิดให้นะแม่นะ
2: กาแฟยังอยู่
0: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย้อนได้ย่อบ่
2: ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่อยแม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
0: ่ครับแม
2: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั้นขาหวังแม่ยกขาขึ้นเมื่อวานมันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ
0: ่
2: คิดว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
0: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ำเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
2: แม่แม่น
0: มัน
2: จากเวลาเฮายางเวลาเฮายกขาหยกขึ้นเวลาเฮายางเวลาเฮายกขานี่เฮานอนสั้นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกําลังกายเนาะม
0: ัน
2: สิดังเปียกปวดเปียกม
0: ัน
2: สิละปวดเปียกเออดีกาแฟนี่ดียอมรับตัว
0: ค่ะแม่
2: เลยบอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่ละก็ดีดิพอแล้วก็ย่องน้ํามันนวดเจ้ากับ
0: ว่าน้ํามันนวดนี่พอย่องได้สิ
2: ยากระใสเส้นก็น้ำมันหัวเราว่าโอ้ยยากระใสเส้นดีลีก็สัน
0: แล้ว
2: ว่า
0: ชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
2: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสันผ้าขอไปหาหมอเลยระหว่าง
0: บั
2: ดระหว่างขอบอกเคยเป็นเนี่ยนี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าหอยบก
0: แม่
2: บ
0: ก
2: ตามันไหล
0: แม่นครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยังเฮามันก็สิคายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
2: ่บ่บ่ได
0: ้ไปกินเนี่ยแล้วอยากกระใสเส้นมันบ่ได้กินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใสเส้นนะครับ
2: จ้าบ้านเห็นแม่นางเฮ็ดเรียกแม่นางเฮ็ดตัวบั่นมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูสันแม่คือเป็นเก่งหลังสันแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮี้ยงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเปียกนาง ม่เฮ็ดของขายเฮ็ดขัวทั่วนะนั่งขัวทั่วนั่งเบิดมือเนาะเบิดงานเพราะว่าเมย์มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของเมย์มันเมย์ยางไปใส่ทางอื่นบ่ได้
0: ครับผม
2: ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บัดนี่ใหญ่อยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองอยู่ว่าซั่นบัดเจ้าขึ้นลูกปองแหงขึ้นบัดว่าซั่น
0: นั่นเป็นบ่โอ้ว่าดีใจดีใจดีใจเห็นอีพออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจเนาะแม่
2: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดีดี
0: แล้วสำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้เลย
2: ดีเนี่ยรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินกินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าซั่นแม่ว่าก
0: ิน
2: ลองเบิ่งเนาะพอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกแกกน่ะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม่น
0: ุ่
2: มบดมันเข้มแข็งมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบานตัวก็แม่นางเฮ็ดเหยียบแม่นางเบิดมือเวลาห้าลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่เก็บแรงมันสิลูกมันถึงไปยากแม
0: ่
2: บ้านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละและละและเลยแม่ก็บ่ได้ซึมให้พอฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกกแกกกแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟนี่นะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆย่อมรักว่าเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั้นดีหลาย
0: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
2: จ้าคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
0: ็
2: เลยว่าคือว่าสุขภาพจิตของก็เออดีขึ้น
0: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
2: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
0: จ้าแม่
2: มันสิอารมณ์ดีมันสิอันนี้
0: จ้าแม่
2: พอลังเทียนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเชื่อผู้เดียวลังเทียก่อนใส่ฮอดบ่ลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังอยู
0: ่นั่นเห็นบ่เฮาก็สิมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
2: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
0: ้ครับแม่ครับ
2: แต่ว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อย่างคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นุ่มบ่อย
0: นั่นแล้วนั่นแล้วครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
2: ดีขึ้นเป็นลำดับแม
0: ่จ้าแม่โอเคค่ะแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าสวัสดีครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับแม่พิชญ์ครับ
1: นุ่มบอยแม่ที่เล่าให้ลูกใต้แม่ฟังอันแม่ว่าอันช้องพลังแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวสำน้อยดีเวลาลูกใต
0: ้ครับแม
1: ่ป่านนี้แต่ว่าอันพลังที่สามแม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่หน้า
0: ครับผม
1: ป้าดุมบ่อยซะมันดีให้ดีค่ะโอ้ยเท่าหน้าที่พ่อกันแต่โดนๆคนนั้นลูกใช่ล่ะเนาะเอาอีกเรื่องดุมบ่อยแม่พ่อจะง้องเลยลูกแม่พ่อโคตรเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอากูขึ้นลูกขึ้นมากกูคือแบบไม่กินยากระสายเสร็จเลยหิงค่ะลูกใต
0: ้ครับแม่ครับ
1: นี่ดุมบ่อยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่ที่ฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้น้องแม่นี่2กองครัวแม่ที่ตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนลูกใช่ล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกที่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอแค่หนึ่งสายแม่ข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาขอไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด้อ
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอพูดขอใจรายละเอียดรับข้าแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอด
1: ครับ
0: คร
1: ับครับสวัสดีครับใช่ล่ะ
2: สวัสดีครับแม่ฟังคุณครับ
3: สวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
2: ครับแม
3: ่แม่เล่าให้ฟังเมื่อวานมอนัดไปวันที่27ของเดือน6เดือนก็ไป1ครั้ง
2: เมื่อ
3: วานนี้มาไปแล้วเด้เลิศกันดีตับไตไส้พุ่งดีมดแข็งคากะดียาเฮากินกับผ่อนลงบนยานพี่เล่าว่าโรคบาดรู้มาตอยนะผ่อนยาดงเพิ่นว่าว่าป่านนี้6เดือนจังไปเอาเธอนึงโอ้ยแม่ดีใจด้วยนะความดันก็ได้130เลือดก็ดีตับไตไส้พุงดีหมดผลว่าโอ้ยดีเจอเดี๋ยวเอาเขาฟังค่ะ
2: ครับแม
3: ่มากินกาแฟก้อนค่ำแล้วก็ทานน้ำมันก้อนค่ำก็ดีไปเลยๆขมันได้กินกระไซเส้นแห่งนาดีเท่ากันนี่สันว้าวเนาะ
2: ครับแม่ครับ
3: ค่ะโอ้ยสื่นส้มโอ้ยดีก้อนค่ำเอ้ยจังหวะทะทุสกาดบุญค่ำน้ำนิ้วดีขี่จักรยานอ้อมบ้านมุ่งแต่ซองรอบเดียวนี่ฮะ
2: ครับผม
3: ย่างก็ได้มีสักคนเท่าดังๆเลยไปได้หามีห้องมีห้องก็ไปได้เนาะแต่ก้าวมาลุกไม่ได้เอา
2: ครับผม
3: ความเท่าความแก่ของห้าวันโอ้ย76เต็ม1 76ปี1เดือนในประวัติเนี่ยโมเคนเธออายุอายุ
2: ครับแม่ขอบคุณมากนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
3: แม่เช่นกันเอาได้คลายดีได้คลายดีตื่นมากก็ฟังมันเมื่อจะนอนเองค่ะ
2: จ้า
3: ขอบคุณนะคะเอาขอฟังเพลงได้เพลงดังในอดีต
2: จ้า
3: ส่วนส้มส่วนส้มแม่นี่ลุกส่วนส้มค่ะ
2: จ้าม
3: องผู้ฟังเนื้ออดีตเด้อค่ะเด้อทุกคนทุกสิ่งทุกสายค่ะ
2: ครับสวัสดีครับแม
3: ่สวัสดีค่ะ
4: ครับแม่บอยแม่บอยนี่วะ
2: ครับแม่สังว่านมาบ่อยครับ
4: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิบอกหนึ่งให้ฟังลูก
2: ครับ
4: แม่แม่ไปหาหมอเนาะที่แม่เขาตรวจบ้านไตแม่บริบาลแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
2: ่ครับ
4: ดีบริบาลบ่เป็นหยัง
2: โอ้สิดีใจแค่วันนี
4: ้แม่สิบอกหนึ่งแม่สิฟังมาเนี่ยเอ้ยแม่ไปหาปูอยู่วัดป
2: ู
4: เป็นบ่องหวานแม่ก็เอายินนะชาไปเพิ่น2 3ซองให้ทุกกิน
2: ครับ
4: ปานอันแม่ก็เลยว่าอันปูแก่บ่องหวานคนกินหลาย
2: ค
4: นกินหลายเข้าดีๆเด้อทางเพิ่นกับฟังแม่เพิ่นจกเงินให้แม่เอิ้นโอ้ยบ่แม่นจกกับแม่สิจกเงินซื้อให้เพิ่นเพิ่นว่าโอ้ปานแม่สิสร้างเจ้า4กองนั่นว่า4กองพันเด้อ
2: ครับแม่ครับได้ครับแม
4: ่มื้ออื่นก็สิฮอดอยู่แม่นบ
2: ่มื้ออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
4: มาเนียนเสียแค่เงามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียนาอยู่บ่รู้ว่าง
2: นาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
4: ้เอาแค่เงาก็ได้ลูกสีไรเก่าเด
2: ้
4: อ
2: ได้ครับแม่พูดเลย
4: ล่ะโอ้ยบังแม่สิอ่อยว่างแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้ก่อน
2: โอ้ยขอบคุณเลยล่ะอยู
4: ่เดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีกอยู่นะแม่อยู
2: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่ในหลายเด้อที่แนะนำให้เด้อ
4: โอ้แม่แนะนำมีซื้อได้ลูก
2: ครับ
4: อามีทางจังลูกได้อามีหวังได้อาหาดูว่าโชคดีแล้วลูกเด้อให้นำให้ด้วยเด้อเพียงเด้อ
5: จากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
6: มันหอมอร่อยเนาะ
7: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
6: กินหอม
7: รสชาติ
6: ล่
7: ะ
6: รสชาติดีหวานมัน
7: อร่อยไหมอ
6: ร่อยมาก
5: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
8: เดี๋ยว
9: นุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวล่ะสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแ กาแฟก่อนค่ำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้านะครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับร่วมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลแอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข้าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นขึ้นลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นขึ้นดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกดมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันกับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบันเท่านี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวด ตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก้อนคำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยืดม้วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหนาหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปทาเด้อเบาบ่อยเคยปีติเอาไปทาแล้วสูตรฮ้อนเอาไปทาด่างมองเนื้อเยอะอ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาหนาหนังเป็นปื้นเนี่ยฮะบางคนบอกว่าแม่มากสูตรฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นทาตาอย่าไปทาตาเจ้าของนี่ว่าไหนสิพาเอาน้ำมันนวดไปทาตาจักล่ะว่าถ้าใดคู่หมองเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้เน่เอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งน้ำกัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444 0902927444744สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮาหม่องนี่บ้านสมุนไพรก่อนครับ
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: ให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai Yêu mươn nè
1: Bố mi đó
0: Ý lý thì ai Khánh năng sản là xóng mươn đơ
1: Bố mi đó
0: Khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมนั่นแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
0: เออ
1: กะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็น

0: ป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: พุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุธงดำเนินรายการ

่มีแววสิเอ็นตากินน้ำตาจนอ่างท้องแต่ขว้างอายเปลี่ยนนิสัยได้น้อย

นี่ได้แต่ทางตัวบ่ได้รั่วไปหอดเงา

0: ผัวเมียมันนำกันย่อนแกงไก่พี่น้องเอ้ยคันเป็นแกงหน่อไม้ไปแล้วตั้งแต่โดนผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพงเมียหักจังจะรื่นไปได้ย่ามือเมียเป็นไข่ให้หายามาปัวปิ่นยาทวินโบกไผ่ให้โลนันแมนบอดีให้โลนันแมนบอดีเด้อพี่น้องเอ้ยหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: มันบอยกอดตั้งกาแฟนะ
0: ครับพ่อประยูนแม่อำนวย
1: คร
0: ับ ครับผม
1: กาแฟ4กระไส2เป็นเท่าไหร
0: ่กาแฟ4กระไส2เป็น 1,900 บาทครับพ่อ
1: ครับ
0: อีพ่อเอาหยังแถม
1: เอาวิทยุอันละอันเรามาอันก้อนอันล้านมันนะฮะอันหมุนเหรียญหลายมันตัวอีกไฟมันเสียฟังไม่ฟังมาได
0: ้เด็กหน่อยหมุนเหรียญวะติ
1: ครับ
0: ครับผมครับผมได้ครับอีพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
1: คร
0: ับครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพ่อผมขอบคุณอีแม่ผมหลายๆเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้มานะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำครับพี่น้องทั้งแก่งสนามนางสีดาบัวใหญ่นะครับอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอแก่งข้อพรสวรรค์นะครับอำเภอแว่งหน่อยแว่งใหญ่โซนมุนันนะครับที่รับฟังคลื่นเฮาได้ทั่วหาลูกไส้แน่พี่น้องทั้งเพชรบูรณ์พี่น้องทั้งอรัญญประเทศสระแก้วนะครับพี่น้องทั้งนะจังหวัดต่างๆครับที่รับฟังคลื่นได้สกลคือเงียบไปซื่อๆเนาะพี่น้องทั้งสกลบ่มีคนฟังรายการลูกไส้บ่นะครับมื้อจังได๋มิดไปซื่อๆครับไทยสกลนครตะกอนนี่โอ้ยผมว่ามันนัมเบอร์1เลยดินะครับเป็นเบอร์1เลยของบ้านก้อนค่ำซุมือนี่ไทยสกลนี้จากลูกไส้ไปทั้งอื่นละบ่หมุนคลื่นนี้ไปทั้งอื่นละบ่นครพนมมือนี่ก็ยังบ่ทันได้ยินเสียงอยู่ครับพี่น้องทั้งถาดพนมนะครับพี่น้องทั้งมุกดาหารพี่น้องทั้งอำนาจอุบลยโสขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์หนองบัวหนองคายนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องทั้งสีถาดสามหมอสามชัยกาฬสินธุ์ส่วนนั้นนะครับโทรหากันในเด้อครับพี่น้องทั้งนครนายกครับ 98.75 ฟังกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คคลื่นดูก่อนนครนายกนี่ตอนนี้สัญญาณลิงก์อยู่หรือเปล่านะครับนครนายกนี่เด้นครนายกกระดังเงียวๆอยู่นี่เด้ไว้ตั้งว่ามีคนฟังดอกคนจัดรายการว่าเป็นเก่าคือใดวูเนาะนะฮะแก่งสนามนั่งกระดังแซ่บดังไกลขึ้นอย่างเหนียขึ้นนะครับขอบคุณพี่สาวผมพี่ดีเจกุ้งนางนะครับคนละกุ้งนางกับที่จัดรายการอยู่กับเรานะครับอันนี้เป็นพี่กุ้งนางชัยภูมิน้องกุ้งนางนี่เป็นกุ้งนางขอนแก่นนะครับพี่สาวทั้งชัยภูมิครับผู้เพิ่นมีควายงามตัวละหลายล้านนะครับมีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของเอื่อยเล่าว่าอยู่เอาบ่บ่อยเอื่อยสิผลิตให้บ่อยไปขายเพิ่นว่าเป็นแบรนด์ก่อนค่ำไปโหลดว่าสั่นเดี๋ยวให้น้องหาทุนจักหน่อยก็ได้เอื่อยเด้อตอนนี้ลงน้ำเฮือนหลายๆคอยหาคอยเก็บคอยกำนะครับเป็นนักธุรกิจทุนทกสได้เอื่อย ทกสสนับสนุนตีละบอครับกู้เขานี่แล้ว เฮ้ยใหญ่เบาคักไหลเนาะ0902927444สวัสดีครับคุณแม่บุญมีสวัสดีครับคุณแม่บุญมีสีคุณแม่บุญมีแก้วบุญตาครับแม่บุญมีตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วนะครับ
2: จ้าจังหวัดฟังอยู่สารคามฟังอยู่วาจิโต้ใจบอกบ่อยฟังอยู่สนอง
0: อ๋อแม่บุญมีฟังอยู่เนาะครับชัดเจนเนาะ
2: จ้าชัดเจนดังดีดี
0: จ้าแม่ขอบคุณอีเมลหลายๆว่ามันมีคนฟังลูกไส้ละบ่สันเด้งหือจังได
2: ๋ฟังเสมอดังดีอยู่
0: จ้าดังดีอยู่เนาะแม่เนาะได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะ
2: จ้า
0: จ้า
2: จำยาหลายเชือกละ
0: จ้าจำได้อยู่ครับแม่บุญมีแก้วบุญตาจำได้อยู่ครับมีข้อมูลอีเมลอยู
2: ่
0: จ้าจ้าขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่วิจิตรเรธนูสวัสดีครับแม่วิจิตครับ
3: ฟังเพลงแน่บ่อย
0: เอาเพลงหยังแม่เอาเพลงหยัง
3: เพลงเก่าหรอกาแฟยังบ่ทันได้เบิดเพิ่งสั่งเนาะ
0: เพลงเก่าคือเพลงอะไรแม่
3: เพลงไงงามซำเถาเนี่ย
0: งามซำเถาเนาะเดี๋ยวอีเมลเลาะอีเมลเลาะคิวในเด้อเพราะว่าคิวเพลงอยากเหงาจักหน่อย
3: จ้าจ้าจ้า
0: แห้งเถาแห้งงามนั่นบ่
3: จ้า
0: อืม เอาโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จังอันน้ำมันหนวดเนี่ยครับ
0: น้ำมันหนวดเนาะอีพอสีพันเนาะเอาน้ำมันหนวดสูตรใดแน่พ
4: ่อสูตรหอมกับเย็นนะครับ
0: ร้อน1เย็น1กระปุกนะพ่อเนาะ300บาทได้เลยได้เลยเอาอย่างอื่นน้ำบอหรือ
4: เอารูปดีเจนะครับเด้อ
0: ขอรูปดีเจน้ำได้เลยครับพ่อได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะ
4: ส่ง
0: เอาเพียงยังล่ะพ่อ
4: เพียงใบละ
0: เพียงบักใบนะพ่อเนาะได้ได้รอคิวเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้อีพ่อล้อคิ้วจักหน่อยนวดร้อน1เย็น1กระปุกเนาะของอีพ่อเนาะ
4: แม่นครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่บุญเสิร์ชครับครับผม
5: ส่งมาย่างลูก
0: ส่งไปแล้วครับแม่
5: แม่บุญเสิร์ชส่งมาย่าง
0: ส่งไปแล้วครับ
5: ส่งมาแล้วบ่
0: ส่งไปแล้วครับคุณแม่ฟังจากมือถือนะจ๊ะวิทยุมันจะช้ากว่าส่งไปแล้วของคุณแม่ส่งไปแล้วนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ขอบคุณแม่มากสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอีแม่ไปฟังจากวิทยุมันจะซากกว่าเวลาโทรมาแล้วเอาหูแนบมือถือไว้ฟังจากมือถือเป็นหลักครับเพราะว่าวิทยุเนี่ยมันจะช้ากว่าเบาน้ำมือถือแล้วเขาก็ไปฟังวิทยุขึ้นน้ำกลยกเว้นที่อุดรกับหนองคายนะครับที่เป็นแม่ข่ายมันก็จะตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเนาะ0902927444ผมข้างงั้นเพลงอีกหลายอยู่ดิน่ะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร่งทีอีพออีเมลขอมากะค่อยๆทยอยจัดให้ไปเรื่อยๆกันละกันนะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ได้ห่างแม่ได้เลยเรื่องของ
2: ได้แล้วแม่เนาะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ลูกแม่ก็ได้แล้วเนี่ย
2: จี
1: โอ้ยอันเดี๋ยวบังแม่มาวัดควรจะถามแม่อยู่ว่าแม่แข็งแรงขึ้นบาดนี้มือเพิ่นเอาไปส่งนั่นเพิ่นก็มีคนมาหากับแจกให้เพิ่นผู้เราช่องหน่อยเนี่ยอันไล่ห่าง
2: ครับแม่ครับ
1: บัดนี้เพิ่นเลยว่าอันคันกาแฟมานี่เพิ่นจังสิให้แม่สั่งให้คณะเออมาสั่งโหลดแล้วกันดอกล่ะ
2: ครับแม่ขอบคุณ
1: โอ้ยแล้วจะแม่นดีบัดคุณแนวเด้อแม่ห่างแม่มือดีมือกับเศร้าแม่เจ็บปวดถ้าจะอันได้อายุ48เดี๋ยวนี้แม่ได้เกียรติ6ปี
2: ครับแม่ครับ
1: เข้าไปได้เลยเนี่ยจะเป็นดีโอ้ยโชคดีแล้วหายาดีหายาดีมาบำรุงคนถือคนจองคนเศร้าให้เฮี้ยงเฮี้ยงเด้อเจีย
2: ครับแม่อีแม่คือกันเด้อครับ
1: จ้าให้โชคดีโชคดีโชคดีขึ้นก้อนนี้เด้อแม่ฮาง
2: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับแม่ปานี
1: จ้า
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444 หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันนะครับ090-292-7444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยเร่งที่ขอมาเดี๋ยวไปตามคิวได้ครับฝากคำขอโทษสิริพรสักกะว่าหนาหนาวแดงจิตตะกอนเฮงเถาเฮงเฮงเถาเฮงเก่งบ่ฮึคือว่าจังได๋ก่อนคือว่าเฮงเถาเฮงงามจังซี่ล่ะฮึจังได๋นี่ล่ะเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับ

0: ับบ้านศูนย์ไฟก้อนคำครับ
1: มีสั่งสินค้าเพิ่น
0: สั่งได้เลยครับผมสั่งได้เลย
1: สิสั่งอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ
1: ่อแล้วกาแฟอีก2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อยังแถม
1: 1,250
0: ครับผม
1: ว่าเดี๋ยวได้น้ำมันเขียวนะแถม
0: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
1: แมน
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อเนี่ยส่งคุณพ่ออย่างครับ
1: อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเอาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมานั่งจักแผ่นในนั่นละครับโตนั่นละ
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
1: แมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
0: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
1: มันพ่อแก้ว
0: พ่อแก้วน้ำสกุล
1: วะปะแก้ว
0: ฮะ
1: วะปะแก้วว
0: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสลาปอปลาสลาอันนี่เนาะ
1: ครับครับครับ
0: พ่อแก้ววะปะแก้วบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
1: บ้านเลขที่19หมู่6
0: 19หมู่6ตำบล
1: กุดดู
0: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
1: แม่นนท์สังหนองบัวลำพู
0: อำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะใช่ครับมื้อนี
1: ้ข้อมูลก็ว่ามีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได
0: ้อ๋อครับพี่พ่อเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
1: เบอร์เก่านี่ล่ะลงท้ายยังล่ะ64 4นี่ล่ะ082 26กัน26 82นี่ล่ะ64ลงท้าย
0: 6646ครับเบอร์พ่อลงท้าย6646
1: แมน
0: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้วพ่อแก้ววะปากแก้วเนาะโอเคเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับพ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจ้งน้องกุ้งนั่งให้เด้อ
1: เดี๋ยวขอฟังเพลงกุ้งนั่งน้ำเลยเด
0: ้
1: อ
0: เพลงอย่างพ่อ
1: เดี๋ยวเพื่อนไทยเพิ่งเสื่องเพื่อนนั่นแม่หมอไผ่พ่อพันน้ำแสงเด้อ
0: ครับขันบ่ท่านกัดใหญ่เดี๋ยวเป็นรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับครับหมอไผ่พ่อดีน้ำหมอไผ่พ่อฟักดีน้ำ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับพ่อ
1: พิเศษน้องกำนันเด้อว่าพอเจ้ามอบให้มาเถิน
0: ครับผมได้ครับ
1: เอาขอบคุณในหลายล่ะ
0: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
2: ครับอยากได้กาแฟจัด4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
2: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมครับ
2: ขออันนวดเย็นล่องเบิ่ง
0: นวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในส่งคุณพ่ออย่างครับ
2: คุณพ่อวิเชียนสิงห์ลบ
0: พ่ออย่างเกาะ
2: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
2: ชัยลบ
0: ชัยลบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่ก็8144
0: 8144หมู่ที
2: ่6
0: หมู่6ตำบล
2: แวง
0: ตำบลแวงอำเภอ
2: สว่างแดนดิน
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับครับ
0: ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายสอนเด
2: ้อครับ
0: ครับไอคอนทำครับ
3: ครับผมอยากถามเรื่องไอ้สมุนไพรบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ650บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
3: กระปุกนึงมันมีจักร
0: มี30เม็ดครับตาครับ
3: โอ้ครับ
0: คุณตาสนใจบ่
3: มี30เม็ดนมบ่ได้แล้ว60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด
0: ้อโอ้อันนี้บ่ขายแพงก็ขายซ้ํานี่แหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเอาคุณภาพมันอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับลูกสายตาอันนี้ขายถือก็มูแล้ว
3: เนาะครับกระปุกนึง650บาท
0: ครับผม
3: ครับอยากกระใช้พันบาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นลดราคาล่ะจะบ่ได้ของแถม
3: ครับบ่ได้ของแถมก็ยาก
0: ครับผม
3: เป็นได้ของแถมก็ยากก
0: ็ได้ครับ
3: จะได
0: ้ส่งคุณพ่ออย่างครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
3: ่ว่าคุณพ่อสมทีกลุ่มเป้า
0: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
3: กลุ่มเป้าครับ
0: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ่
3: อ่ะตุ่มปอปลาสระอุมอมาไม่เอก
0: พอปุ่มเป้า
3: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ้านเลขที่41
0: 41หมู่ที
3: ่หมู่14
0: 14
3: ตำบลก้านเหลือง
0: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
3: นาแก
0: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเนาะ
3: ตำบลก้านเหลืองกันโรงพยาบาลกันบ้านเดินข้ามนั่นแหละครับ
0: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับเป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
3: ครับ
0: ครับลดราคา100บาทได้ส่วนลดบริของแถมด้วยพ่อเด้อครับขอบคุณพ่อ
3: เอาสบู่ล้างหน้ากับสบู่อันนั้นมัน2ก้อนมันจักบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่นึงมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
3: เอามาฟังลูก
0: ครับครับผมครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
3: เปิดเพลงตอนนั้นในลูกเด้อ
0: พี่พ่อเพลงอย่างครับ
3: เพลงฮักบ่เซาของสปอร์ลาของทองคำเนี่ย
0: ครับผมได้ครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีครับคำพูน
4: หอดแต่เรื่องค่ะ
0: หอดแล้วแม่เนาะได้ครบอยู่น้องคำ
4: หอดเลยหอดนะค่ะครบอยู่ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆครับ
4: ค่ะอันโอ้ยจะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตำบลไปก่อนสั่งได้เลี้ยวอยู่ได้ค่ะ
0: แต่แม่ขอบคุณหลายๆนะ
4: ถึงว่าก็อันนี้กันมื้ออื่นจะกินค่ะมาแรงก็จะบ่ให้กินดอกนี่จังไดล่ะอดบ่ได้ได้ล่ะ
0: ค่ะโอเคครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
4: ค่ะ
5: นั่นฮัลโหล
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนครับครับ
5: อันเลี้ยงยากระจายเส้นกับพุงละ400แม่นบ่
0: 450บาทครับ
5: 450ติ
0: ครับผม
5: โอ้บาทนี่ได้ได้กาแฟที่ที่ 2,000 บ่
0: ครับซีกล่อง 1,000 บาทครับยาย
5: ตอนนี้ยากระจายเส้นกับพุงละ400
0: กัดใจเต็มกับปุ๊กละ450ครับ
5: โอ้โห2ปุ๊ก
0: กัดใจเส้นเอาจักกับปุ๊กครับยาย
5: 2 2
0: เอากัดใจเส้น2เอากาแฟ4บ่ครับ
5: จ้าเป็นเท่าไหร่บัดนี
0: ้เป็น 1,900 บาทครับยายครับ
5: นี่ก็สิพอ 2,000 แล้วมีของแถมด้วยบ่พอ 2,000
0: มีครับคุณยายยายอยากได้อันใด
5: ฮะ
0: ยายอยากได้อันใด
5: เอายานวดแถมได้ป่ะจ้า
0: ได้ครับถ้ายานวดได้2อันครับยาย
5: เอาสูตรเย็นบ่ตา
0: เอานวดเย็น2กระปุกบ่ของแถม
5: เอาละเอาทองกับพวกสูตรเย็น
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณยายนะครับส่งคุณยายอะไรครับ
5: คุณยายเขียมโพชนิกร
0: ยายเขียมนามสกุลอะไรนะครับ
5: โพชนิกร
0: โพชนิกร
5: บ้านคำคอหมู่8
0: บ้านคำคอหมู่8บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
5: ่46
0: 46หมู่8เน
5: า
0: ะ
5: ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาต
0: ุตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เน
5: าะจ้า
0: จ้าจ้าจ้าของแม่จะเป็นครับ
5: มือใดสิมาฮอด
0: ส่งออกมืออื่นของอีแม่มื้อนี้บ่ทันรอบนะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มื้อฮู้เด้อ
5: จังหวัดที่ได้อยู่บ้านนะ
0: มือฮือครับมือฮือคอยจังหวัดอีแม่เด้อไม่เขี่ยม
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่
5: ครับวันนี้ไว้หนูใส่เบอร์บัตรนี่2,000พุ่นนี่พันเท่าไหร่กับพุ่น
0: พัน1,900ครับ
5: พันเก้าร้อยหนูไปไหม
0: ครับผมขอบคุณครับแม
6: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ี่ครับ
1: เอาอันจ้า
0: จ้า
1: เอายาตากล้องนึงเหรอกับกาแฟ2เด้อ
0: ยาตานึงกาแฟ 2,250 บาทอีแมวยังแถม
1: ชื่อไหนหยังวะ
0: สบู่น่ะมันนวดเหลือผ้าถุงผ้าขนหนู
1: เอายานวดเอายานวด
0: นวดร้อนหรือเย็นแม่
1: เอายานวดจะเอายานวดยานวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
1: ยานวดร้อนให้เย็นกว่า
2: ตอนนี้เย็นตอนนี้เหลือง
1: อันอันเหลืองเหมือนกันใช่ไหม
0: มันมีสีขาวชุดเย็นสีดำชุดร้อนครับ
1: โอ้สีขาวสีขาวสีขาว
0: ครับผมหนวดเย็นเนาะครับเนาะของแม่พันธุ์ภูสมยานี่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ไอ้บ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นฮอดลูกค้ามื้อฮื้อได้ครับเด้อจ้า
1: ดีครับ
0: หลายๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าได้รับเด้ออย่านะเด้อ
0: ครับแม่วิไล
3: จ้ากินแบบใดฮะ
0: แม่สั่งไปเป็นอีหยัง
3: เนี่ยเป็นอันว่าแม่เป็นซองหรือเป็นยังเป็นกล่องซองกล่องนะนะ
0: กาแฟกาแฟอีแม่ส่งกับน้ำฮ้อนกินเด้อ
3: บ่อน้ำเศร้าบ
0: ่ครับน้ำเศร้าน้ำใบยังสีก็กินได้ครับมันเป็นกาแฟคาเฟอีนตำกินน้ำใดก็นอนหลับดีคือเก่า
3: บ่
0: จ้า
3: จ้าวัดดีจ้า
0: วัดดีจ้าคุณสรัญญาครับ
4: จ้าสั่งกาแฟค่ะ
0: กาแฟกี่กล่องจ้าก
4: าแฟกี่กล่องยัง
5: สองจ้าก
0: าแฟสองกล่องเอายังอื่นด้วยไหมจ
5: ้าแล้วก็บำรุงสายตาจ้า
0: บำรุงสายตาเอากี่กระปุกจ้า
5: หนึ่งจ้า
0: หนึ่งกระปุกเป็นยอด 1,250 บาท
5: จ้า
0: เอาอะไรแถมจ้า
5: ผ้าถุงจ้า
0: แถมเป็นผ้าถุงเนาะคุณสรัญญา
5: จ้า
0: แล้วพี่เนาะ
5: จ้า
0: ได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนแปลงจ้า
0: จ้าเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี
5: ่จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมกะเฮิร์ต

0: นี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพัก

0: ท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: บิ่งจันอยู่ทั้งฝ่าสีนวลงามแจ่งจางปางสร้างมาคืนน้ำสู่ของข่อยเพื่ออยู่ไกลแท้เนาะนอใจกะยั่งหักมันอาบอปันใจให้ผู้อื่นแม่นตื่นขึ้นมือเศร้าขึ้นหอดเจ้าแต่ผู้เดียวเท่เด้เขียวเอ้ยมือนี่บ่ได้อยู่น้ำกันเป็นจังได้อยู่ดีสบายบ่นอขึ้นหอดความเก่าความหลังในบ่นอแต่ก่อนแต่กี้เคยอยู่น้ำกัน
1: ฝ่าสีข้างแ
0: ขึ้น15คำย่ำใดผ้ากันมาเบิ่งอีกเกิง
1: กับหนอง
0: หลวงเพียงอยู่น้ำกันอยู่ดิจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าอยู่ได้ตะกี้นั่นน่ะ
1: ตอนนี้
0: แต่มือนี่เขียวบ่อยู
1: ่
0: อ้ายก็นั่งเฮ็ดเซเวอยู่ผู้เดียวนี่แล้วแต่ว่าบ่ขอดอกข้าวขอแกงแหวนทองแดง

0: นี่บ่เนาะนะคนมันอกหักเนาะ
1: เอ้ยก่อนเคยขอเข่าขอ
0: เหลียวบังอีเกิ่งย่ำใดแล้วขึ้นฮอดอีเขียวซะนี
1: ่
0: อีเกิ่งกับอีเขียวนี่แม่นผู้ใดล่ะลูกเต่าเล้าหลานไผล่ะเหรอ
1: แต่ข้าคน
0: อีเขียวนี่พ่อฮู้อยู่ว่าลูกผู้ใดแต่ว่าอีเกิ่งนี่ที่เนาะพ่อซื้อว่าจังได๋เมียซื้อว่าจังได๋บ่เนี่ย
1: แต่ขอแฟนของข้า
0: แล้วก็อีกอีหนึ่งที่บ่ฮู้จักพ่อกับแม่มัน
1: คืนนี้ดวงจันทร
0: ์อีหนูอีนี่เพิ่นว่า
1: สันสดใส
0: บางคนไม่รู้จักอีหนูอีนี่เพิ่นว่าจักลูกเต้าเล้าหลานผู้ใดได้อีหนูอีนี่ก็ได
1: ้มานั่งเศร้าหวนหาห้องให
0: ้ห้องให้ใส่เดือนนะกระับ1เพิ่นงานเพลงจากแฟนเพลงแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาครับเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับปูเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีกนี่ล่ะทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำหา16นาฬิกากับอีก16นาทีครับ
1: เดือนเอ้ยก่อนเคยขอเข่าขอ
0: เปิดเพลงมวนเพลงพอเพลาะสู่เอียอายน้องนงลุงปานาอาคุณตาคุณยายได้ฟังกันรายการสดสดอยู่มองนี่ตรงนี
1: ้
0: วันอังคารถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2นะครับจนถึง6โมงโดยประมาณ
1: แล้วว
0: ันเสาร์วันอาทิตย์ก็เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็
1: น
0: กับรายการสดๆอยู่มังนี่ตรงนี้แล้วครับ

0: าย0902924444ครับ0902922
1: คืนมา
0: 7444มาส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับสนดอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากจะได้น้ำมันเขียวเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยนะครับมือซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดกัดหยอกโฟกซ้ำดำเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสนดกสนใจโทรมาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 0902927444ครับ

0: ไหร่ครับผู้รับสินค้า
1: แม่ชวนพิรมราช
0: คุณแม่สุวรรณเนาะ
1: ครับ
0: พี่อารมณ์ราชพี่อารมณ์ราชไปเปล่า
1: พี่อารมณ์ราช
0: พี่อารมณ์ราชนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 38
0: บ้านเลขที่38หมู่ที
1: ่2
0: หมู่2บ้านนี้อย่างจะพอบ้านเฮา
1: โนนสงเปรย
0: บ้านโนนสงเปรยตำบล
1: โนนสังอำเภอโนนสัง
0: โนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพู
1: ครับ
0: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อคุณแม่ได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาเนี่ยเนาะ
1: ครับครับ
0: ได้เลยนะครับแต่ว่าลูกจัดช่วงให้มืออื่นนะพ่อเด้อมือในปิดรอบในการช่วงแล้วจัดช่วงมือวันพุธอาจจะมือวันพฤหัสได้รับสินค้านะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอพระคุณพ่อหลายๆครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณนะครับคุณแม่สุวรรณพิรมรา
1: ชกลับมาเหื่อได้ดี
0: ทางโนนสังครับ
1: รักเขาเสียจน
0: น้องบัวลำพูกาแฟสองกล่องฮุกอร่อยบ้างจับส่งให้มืออื่นนะครับมือนี่พอบ่ทันรอบเนาะพอเน
1: าะ
0: จัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวันพุธสิได้รับสินค้านะครับประมาณเมื่อวันพฤหัสอุดรหนองบัวอุดรนุ่นสังอยู่ไกลๆกันจัดส่งมืออื่นมือฮื้อได้รับสินค้าครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อหลายๆแล้วก็นะครับพ่อน้ององุ่นเพิ่นโทรมาหลังไม้ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นสินค้าครบว่าสั่นเด
1: ้
0: อเพิ่นสั่งนะครับกาแฟ8กล่องแยกเป็น2ชุดสั่งนะครับมือก่อนเนาะมือวันอาทิตย์ค่ะได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยว่าสั่นก็เลยโทรมาบอกนะครับได้รับแต่มือวันแล้วล่ะเพิ่นว่าเมื่อนี่ก็เลยโทรมาบอกบ่าวดิ๋วครับเอาขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื
1: ้
0: อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำอาศัยพี่อาศัยหน่องนะครับอาศัยลุงป่านาอาแฟนเพลงแฟนรายการเฮานี่แหละครับอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: มีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายส่วนโลกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าฝ่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับขั้นมาบอกกล่าวคุยหน้าไม่โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับหลังใหม่ก็ได้จังค่อยมีเวลานะครับถามกันโดยละเอียดสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับหลังใหม่ก็ได้ครับบางผู้บางคนได้ยินเสียงเจ้าของออกอากาศวิทยุแล้วก็บ่รู้ว่าสิเว้าบ่รู้ว่าสิว่าจังไดนะ
1: กลัวเป็น
0: โทรมาหาบ่าวดิวหลังใหม่ได้เลยครับเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกัน0902927444 090ครับ2927444เอาอกหักสำสองครับคนผู้หายเปิดสู่คนผู้ดีฟังคนหน้าตาดีอยู่ทางพุ่นและทางนุ่นสังเปิ้นว่าเปิดเพลงให้คนหน้าตาดีฟังเด้อคนผู้หายเด้อเปิ้นว่าเนาะไอ้หน่อถอนคำพูดเดี๋ยวนี้สวัสดีครับคุณแม่สมพร
2: แม่อยากรู้ว่าอันของแม่สร้างไปเมื่อวานนี่แม
0: ่จ้า
2: น้ำเบาบ่อย
0: จ้า
2: คือเมื่อนี้สิฮอดบ่คือจังอันคำหล่อนให้เจ้ามาถาเอา
0: คุณแม่สร้างย้ำใดคาราเมื่อวานนี
2: ่ตอนเศร้าสร้างน้ำเบาบ่อยแม
0: ่อ๋อย้ำมือเศร้าแม่นบ
2: ่
0: สร้างย้ำมือเศร้าคันบ่มือนี่ก็สิเปลี่ยนมืออื่นแล้วคาราแม่ทั้งกุดดูโน่นสั่งเฮาก็ได้
2: มื้อนี้บ่ฮอดแม่นบ
0: ่ก็บ่แน่ใจครับแม่ว่าเขาอาจจะไปส่งหรือว่าจังได๋ครับผม
2: มื้ออื่นไปอาจจะ
0: ไปจังอาจจะบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นนี่แหละครับแม่ครับ
2: โอ้แต่เขามันส่งฮอดจังมื้อจังมื้อว่านี่กับมื้อนี้ก็ฮอดนะแล้วได้สงสัย
0: แม่นมันก็ปกติเฮาก็จัดส่งออกไปมื้อนี่มื้อว่านี่อาจจะมื้อนี้ฮอดแล้วทั้งโน่นสั่งน้องบัวเฮาก็ได้
2: โทรถามในซื้อเดี๋ยวสิบอกเพิ่นกลับบ้านนะ
0: จ้าจ้าแม่อาจจะเป็นบ่มื้อนี้กับมื้ออื่นนะแม่เด้
2: อ
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรนะครับแม่สมพรทองมีนะครับทองทวีสันดอกทั้งกุดดูโน่นสั่งนะครับสั่งสินค้าไปมือบ้านแม่วานะครับเพื่อนฝากสั่งซื้อเนาะอาจจะบ่มือนี้นะครับขามืออื่นเพราะว่ามือนี่เนี่ยเขากะสิซุ่งเบิดมือนั่นล่ะครับอาจจะย่ำคำแน่เพราะว่าเขากะไปซุ่งหลายมองหลายแฉเนาะเพื่อสินค้าเขาหลายจังสี่เขากะสิตาเวนอยู่ในซุ่งอ้อมทั่วไปเบิดล่ะครับหาศูนย์๙๐ครับ292-7444ครับ0902927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทิน
1: ล้อละตั้งปีติคองน้ำตาหงมาชิดดูมือพ่อเวนก็จะได้จากตัวป้อยลูกอยู่กับผัวพ่อแม่เออหนีปอบพวงเงินตามไปเที่ยวทำงานจังคิดวันไหนมังเตโอชินเตโตลูกกับพ่อมืออื่นน้องที่ได้ไกลจากป่า

บ่มีได้ลูกน้อยผัวบ่มีได้ลูกน้อยพ่ออยากปล่อยว่าหากินละคุณเจ็บใจยังบ่สิ้นน้ำลายพี่ปุกเอาลุงเอามี

0: nốt tòa băng có bông bò đề ký tài chung say hôn anh hoa cuối bà cụ tổ nương có khai mắn nà phân thân tầm nông cứ khẩu kín bò lửa khang là chi thả tăng chi thả khổ khẩu có điếu bò đây
1: พี่น้องเอ้ยสมหัวใจของนายจ้างหาคนงานเกินมาไงสวนสะใจอุ้มลูกซ่าอยู่บ้านสิหาต้มแต่งผ้าข้องกับผัวสิอวยนาตอนแรกมากินเข้าหวมสวนสะใจเฮ็ดจังไดสังหารกล้าทิ่มลูกน้อยให้ผัวเลี้ยงว่าอยู่เฮือนน้อคำหนอ
0: แล้วพ่อแล้วป้าตะแกแล้วจ้ะสิแม่นหรือผีต่อแม่เอ้ย

จนนี้พอบ่เหลียวก็ตามเบิ่นบ่โตดจ่อยเป็นน้ำหน่อยบ่ลองใจลูกกำเออลูกกำเออมือเนอแม่ติดติมเจ้าไว้อยู่น้ำพอไปหาเงินไปหาถึงตั้งเมืองกลางจากบางเต้าจิตติ้นตงอุ้มลูกแดงลงเงินได้ไปติดไปอยู่ไต่ลางล้อละตั้งปีสิโกงน้ำตาปัดจิตดูมือบ่เว้นก็จะได้จากสู่ปล่อยลูกดูกับผัวพ่อแม่เอ้ยนี่ปอบพ่วงเงินตามเป็ดเดียวทำอันจางคิดปันไหนมังไปโอ้หินไปโตพอกับลูกคำ

น้อยพ่ออยากปล่อยมากินหลักทวนเก็บใจยังบ่ตินน้ำอายพี่ผู้ขอดวงเอาเมียพวงจะลืมฉันลูกปันบ่ทำต่ำและมาอยากนำเจ้าฟังเอเกเล

พนสันกะจำนองเสือเขากินบ่เหลือข้าง

0: พี่น้องเอ้ยนับมือจนต้นพุ่มแขนเขาในหน้าบ่ได้เกี่ยวสิไปเที่ยวไปทางใดก็บ่ฮู้มาหัวตู่ประตูจนเอ้าพี่ขมูลมาแต่ใสคือฝ่าฝ่ามีเรื่องเล่าสิเว้าต่อข่อยบ่หลายเดือนแล้วบ่เห็นอายผ่านมาเป็นจังได๋พี่ขมูลเกลียดจังน้องล่ะบ่จังบ่เห็นหยังผ่านมาทางนี้จักเทื
1: ่อมาบัดนี้บัวเพื่อเอ้ยโอ้โหบัวเคยมีเขาเจอไรอ้อยเพิ่นมาหลับคนงานปีนี้เงินเดือนสูงเพราะอ้อยมีราคาแล้วบ่มีแนวสิทำสั่งทั้งเงินนั้นก็ว่างเป้าพี่จังมาบอกเจ้าตอนเฝ้ามื้ออื่นไปลูกของเธอที่สิรับเลี้ยงไว้มันก็ใหญ่พอเศร้านมเพื่อนหรือซ้อนที่จัดที่แน่ใหม่

0: ิไปตะก้อยนำหมู่บอละบวกเครือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพี่เรานั่นละเพราะมันคนบ้านเดียวกันก็ต้องคิดเป็นอย่างอื่นหรอกสายใจก็สิไปมืออื่นออกบ้านเฮาตอนเพียงสิไปบ
1: ่พี่ก็มุ่นเอิ้นอันคุ้มดีของน้องหาตอบใช้ได้ยากยังรับปากบ่ได้หัวใจน้องรับบ่ลงถ้าสิไปมื้อแรกน้องสิไปบอกพี่จานดอกขอขอบคุณพี่หลายๆที่พี่น่ะยินดีกับน้อง

เพื่อพวกมาฟังมีธรรมพวกลูกหลานมาล้ำลองตอนใดมันบกพร่องขอบใครอย่าปล่อยดาล้ำสำก่อนผู้บาอาจารย์กิสาแต่งแต้มไว้ใครเสียงจุกกลัวกันไปสิสินผู้ปั่นมารับกันดอกที่เด็ดนี่แล้วเชื้อเดือดแฟนจุงฟังเม็ดสีต่อไปหน่อซ้ำแจงตาเว้นแดงบ่หล่นได้ดาวเพชรใสดาวสร้างคงดาวดำลงมาบายคอยเอ้ยนิดน้อยฝนต้อยก่อนบัวคือร่างตกลงหมู่แรกเด้อจังใสเบาเอาอีนางน้ำใสทรงอย่ามัวแต่ยืนงง

0: บัดนี้แล้วมันถึงเข้ามาแล้วผัวกับเมียสิได้ห่างสิได้ว่างลูกน้อยนี้ไปจ่อยห่างกันในคำคืนน้อเมื่อนั้นผัวก็วันลำพึงจิตคิดกระสันล้วนแล้วพ่อสมควรตอนสายพอแก่กายมาเอิญพวกคนงานให้มาเทินเที่ยวเตินเว้าน้ำน้ำตอบแต่คำเบิ่งก่อนนะจาเนี่ยเว้าว่าจังไดละจานอื้อ
1: พี่น้องเอ๋ยละสีกันพันพลคือมาดนขึ้นขามลวงแฟนสินห่วงเมียบ่แล้วจนเจอแล้วเหตุจังใดจิตสงสารเมียสังสิถิ่มลูกไว้จะทำให้ทั้งเรื่องการเท่าแก่หาคนงานเราแม่ครัวต้องไปพร้อม

ฝากทุกทุกเพียของผมได้รับพรจนจากควรีมันตื่นทีทั้งโตเลี้ยงลูกแดงอยู่ทั้งบ้านแล้วจะให้เขาสิต้านก่อนนิ้นท่าสิดีเป็นจริงแล้วย่าหมอจนต้องหากินแล้วจะให้สิเบาหนังเศร้าก็เกิดควรธรรมดาที่ที่คนไผว่ามันสิล้วนมีที่ครูดูให้เห็นแล้วแต่ซาตาเป็นดังจอกลอยอยู่ในน้ำลอยไปตามกระแสคลื่นน้ำล้มตีจะรีปันคืนนี้จนใกล้ขันผมมาคลอนบ่อได้ฟังเมียไข่ใส่ลูกชายโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดไปมาคือจังโจ้ขี้หาย

0: สายใจก็ที่หนึ่งเขาหูตาไปถ่ายเราซื้อแล้วก็ตามมาตามกันยาเริ่มไปเห็นแต่เมียโตนางเศร้าเศร้าสายใจโอ้โ
1: ดย
0: โดนละบอหนึ่งเขาหูปลาก็ที่แล้วล่ะเนาะ
1: แล้วละหลักพิจารณ์เอ้ยวิเศษแฟมู่คนถามว่าติดออกไปตอนนั้นละเดียวนี่นะ
0: คิดคักละตัวตัดสินใจคักละตัวสิจากลูกกับพ่อไปขั้นสิไปนี้ก็ตัดใจกับคักให้คิดเห็นความสุขของเฮาพอแม่เพิ่นบ่เคยอะไรใหญ่ดีต่อเฮาซะเลยขอหยังบ่ได้เพิ่งผ้าใส่บ่ได้ซะแล้วขั้นสายใจสิไปอีหลีก็ให้ตัดใจแต่คักให้อยู่ดันโดนได้เงินเดือนได้หลายเด้อนับมานี่ก่อนน้องแล้ว

0: นี่ก็น้องเงินที่จากผัวนี่ผัวขอหอมจากสามทีก่อนที่นี้ไก่อายก่อนนั่งสิบายบายใส่ขอเว้านั่งเย้าสู้ไม่ได้คำเดียวจะนอกใจผัวอยู่บ้านคุณสิต้านตาลือ คำเอ๋ย
1: จะหา
0: คิ
1: ดโตคิดปลาไปต
0: ั
1: วหลาย
0: ลานั่งเอ๋ยเจ้าจะได้คิดดีเกินเก่าเหมือนสอนจริงแล้วถึงยำหลับยำนอนสวดมนต์ทุกแรงเศร้าเงินเก็บเอาเท่าแก่ให้จะไปสิใส่ใจคิดน้ำอายครับลูกน้อย

0: จำมาเด้อคือที่หลักของอ่าง
1: อาจารย์เอ้ยผมอยากไปกับหังบ่อยากไปดอกแต่ผมจนมันมาลายคันบ่ไปเงินสิซื้อเขากินแล้วกับบ่มี
0: กระดันตื้
1: อให้พี่จารย์นั้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเฮาทั้งกำกลางคืนกับอุ่นน้ำอุ่นนมไว้ในเด้อ
0: รับน้องพี่จารย์สิเบิ่งดูแต่ว่าผู้ไปให้ตั้งใจดี

ลับพวงอยากไปบ่อยากไปขอหน่อยแต่ควมจนมันมาไหลพี่ละเปลี่ยงลูกเพทางน้องแม่นบ่จีนดอกพี่เอ้ยความดินตังมันบ่จบบ่กินแล้วตั้งแต่ไปสิหยันอยากปันใดสิกัดฟันเพราะบ่มีเงินใส่เมียนี้ไปลาดอย่างอ่อเดือนนกจังสิพังอาสาสู่กันต่อเห็นสมควรกันน้องก็ปล้องสองไปกำเห็นน้ำน้องพ่อพาหยังในใจวางไม้มุ่งโตเปล่าสวยนอลุ่มพี่ลูกหน่อยก็ได้ห่างแยกกันหนาคนท้องหัวเลี้ยงลูกอยู่ท่าเมียไปขาเตี้ยวจนเทโนตกวังสวยเดียตอนอ่อนเองบ่เก่งหยังสร้างเรื่องว่างมีเงินสิได้ทิ้นมาบ้านเมียแกหันหัวใจสู่สิลองดูหนีไปเที่ยวลูกก็เดียวคันที่เอียงสิลองสู่จักวางเธอลูกสุดที่รักของแม่อยู่น้ำพอเด้อเจ้าจะหายแอลพอเด้อลูกมาเด้อโอ้ยลูกแม่พอเจ้าเด้อบอกถึงเขาจะจำแม่สิไปตัดอ้อยตอนกลับมาแม่สิเสือหอยตุ๊กตามาฝากเด้อคำเอ่ยทั้งขนมไข่กี่เกี่ยมไปเตรียมหาละทั้งบ้างหน้าลูกหัวใจขาดอ้าบ่อยากทางตำหนีพ่อที่ตีเจ้าเธอคำบัดคำเล่นจะแอบห่วงคืนใดๆลูกเคยน้อมลองมองในอ้อ

เอาไม่แสบตีตาบัดอาคอนเรื่องทั้งหลายปีได้คิดอ่อนสอนตั้งอย่างนี้ของขอบปีเอ้ยไปหาเงินหาทองที่อยู่ของสะพายได้แม่จะไปเนื้อลาในเวลาลดสิอูลดปีจันอีกด้วยเดือนโอปล่อยจังสิมาย้ำก็ลงในปีตกวันปากก็ผูกมาให้หายืนพี่อย่าลืมเล่นง่ายบังตกซ้ายบัดมันดื้อเมียกับอาคติสืบของมาตอนยิ้มใจอ่อนจำทางพี่มาส่งหนทางคว้าลูกกับตาบานพี่นางอยากไปเคลียสวนใกล้สิกินบอกติดหัวพวกสิจนเกิดดอกโจลูกยังไงพอนพอนถึงย้ำนอนอดออนชวนก่อนตื่นใส่ให้พี่จัดการต้มน้ำอุ่นหุ่นหาย้ำลูกแดงอิ่วมือที่ได้กินบ่อนทองมัวกอกทองก็จากเมียก็ลางไปก่อนจำจากจอนแต่มือนี้เดือนโคตร

0: ารย์สายใจไปแล้วเนอะเลี้ยงลูกเฮาดีๆเด้อ
1: โชคดีเด้อสายใจ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อะ

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้แล้วนําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบให้ผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกๆยายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
3: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนชมพู่กับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพู่มันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเรืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิ่งล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเรืองต่อก่อนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมียกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

านคุณโยมคือพระอาจารย์พระอธิการสากลวัดบ้านนนสมบูรณ์ตำบลบันย่างอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามบัดนี้นิมนต์พระอาจารย์คุณท่องมาเข้าในหกกษัตริย์ล่ำมหาชาติ13กันพันพระคาถาเป็นกันที่7คือกันมหาพ้น

ทั้งเราจิตนอดบ้านบ่เบยเบิกกับพอยยามน้ำกระไหลพ่อน้ำที่คอยทานไปตามโซ่หังตั้งน้ำมุงไหวเตี้ยปิ่นเชี้ยสับสอดตาพามหลอดปลาไม่จะไก่ไก่นี่ซ้ำได้เองเออขั้นเจ

ไม่สังวานและเม็ดป่าตีนหน้าป่าเล็บแมวต้นดอกพันและดอกแก้วนี่การเกตกาลนีกาบุตรสบาพันมาขมูกระจงกระจันตัวหันคนหลอกให้เที่ยวพอ

ตาปั้มยานสันสายนับไปหลายขวบมือแต่ไกลจากพระฤาษีเดินคิรีพงไพ่ห่ำคะนิ้งถึงนอห่างปานนี้สายใจคอยสิคล้องคอยบ่นอหาข้าวพี่จากนั่งม้าหรือเจ้าหลักเล่นสู้นี่สู้แล้วควันพี่สายจากหันง่ายนี่ถึงเจ็บสะวงปวดโอ้ยบ่อนเป็นผู้ข้าคู่ข้าขดข้าขาดกันเฮ็บบ่มีได้แอมบ่ทั้งไก่สิถึงเท่า

ยาขันกูไปกับบ่ได้ขอหญิงที่บ่ทำทานบ่เป็นการเลยกูกะลาบเสียเมียสิปล่อยควรสิของคอยตาหาเวลาให้มันแม่นฮอดมื้อเช้านี่กูนี่จังสิไปพ่อแม่พามาแล้วสิรอ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยได้ครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1เชือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับไว้มาลูก
3: สวัสดีครับพ่อชาลี
2: ครับครับเป็นย่านยาตาดินแก้กระต้อกระจกได้ไหมลูก
3: ได้ครับพ่อครับทานได้เลยเป็นต้อกระจกต้อลุ่มต้อเนื้อกินได้เบิดครับ
2: พอจะสั่งกาแฟกล่องนึง
3: ครับ
2: กับกับยาตากล่องนึง
3: กาแฟนึงยาตานึงเป็นพันนึงพอดีพ่อยังแถม
2: เอานวดแกนวดเลยลูก
3: นวดสุดร้อนหรือเย็นครับ
2: ออนนวดร้อนนะลูก
3: แถมแถมนวดร้อนนะครับเนาะ
2: เป็นพันนึงพอดีมั้ย
3: เป็นพันนึงพอดีครับพ
2: ่อแมน
3: ได้ครับพ่อชาลีครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ที่อยู่เดิมนะ
2: อยู่เดิมนะพ่อขอฟังเพลงเด้อ
3: เพลงอย่างพ่อ
2: ประโชครักของลุงเพชรเหรอ
3: ชูรักของลุงเพชรนะครับเนาะ
2: โชคโชครักลุงเพชรลุงเพชรแล้วจริงนะ
3: โชคโชครักบ่ครับ
2: โชครักโชครัก
3: โอเคครับโอเคครับพ่อครับ
2: ครับขอบคุณหลายลูก
3: ครับครับพ่อชาลีสวัสดีครับ
4: ครับเอาเอายายัดเลยซีกล้องบ
3: ่กาแฟซีกล้อง 1,000 บาทป่ะครับ
4: ครับครับว่าสันเราเซลกาแฟซีกล้องเนี่ย 1,000 นั่นแหละ
3: เอาอย่างแถมครับบัดนี้เนี่ยแถม
4: เอาเอาอย่างแถมเอาอย่างแถมนวดเย็นไอ้นวดเย็นครับนวดเย็น
3: อ๋อคือเก่าเนาะแถมน้ำมันนวดสุดเย็นส่งพ่อสมโชคพระราดอนเจริญแม่หนูนี่เนาะ
4: ค่ะครับผมครับผม
3: ใช่ครับ
4: มีที่อยู่เก่าอยู่ตัวเนาะ
3: มีครับมีข้อมูลครับผม
4: ย้ายมันไปไอ้อุดรแล้วก็ไปยะโสอีกเด้อ
3: ครับผมได้ครับได้ครับรอบนี้บ่พลาดบ่พลาดเดี๋ยวเบิ่งข้อมูลให้ดีๆครับพ่อครับ
4: ครับครับครับผม
3: ครับผม
4: ครับครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ0902927444ครับขอบคุณอีพอผมหลายๆเด้อนะครับ
5: จ้า
3: จ้าแม่
5: เอาหยังอยากได้จ้าตาแม่
3: ยาตากระปุกละ650อีแม่เอาใจกระปุก
5: เอากระปุกกับกาแฟ2กล่อง
3: ยาตา1กาแฟ2 1,250 บาทอีแม่เอาหยังแถม
5: เอาหยังซุ
3: เอาหยังแถม
5: มีหยังแน่ล่ะ
3: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้ทั้งอย่างครับ
5: เอาแก้วกาแฟ
3: แก้วกาแฟพร้อมช้อนเนาะครับเนาะ
5: จ้า
3: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
5: จ้า
3: สวัสดี
5: มือใหญ่อ่ะ
3: จัดส่งออกมือมือคือพุ่นละค่อยสิฮอดพี่แม่ครับมื้อนี้มันบ่ทันหลอกผลส่ง
5: อื้อ
3: จ้าจ้าโอเคครับ
5: จ้าจ้า
3: คำพงครับ
5: ถ้าได้เร็วเด้อมาซิมันกาแฟเซ่บๆแล้วก็ตอนของไอ้บ่าวแม่นั่นได้ขอไว้พอรับไปให้แม่ญาติน้ําเหยียดผู้ยังตั้งปัญญาบ้านไปใส่สิทธิ์อยู่
3: จ้าแม่
5: เด้อค่ะจ้าเดี๋ยวสั่งใหม่นะลุงเนาะ
3: จ้าแม่ขอบคุณมากครับ
5: เพิ่นจักได้วิทยุมาฟังมาไปหน้าไปหยังมาจังสิหมดรุ่นจังสิขอวิทยุแถมบ่
3: แถมจะเป็นชุด8กล่องครับชุด8กล่องแถมวิทยุค่ะแม่
5: โอ้8กล่องก็สิ 2,000 เนาะก็ 2,000
3: จ้าได้แถมวิทยุฟรีครับ
5: จ้าๆๆเอากินกาแฟมากๆแซ่บๆมาก
3: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ครับ
6: ใครก็ทําครับ
5: จ้า
3: ครับผม
5: สั่งกาแฟเนี่ยจ้ะ
3: กาแฟจะกล่องค่ะแม
5: ่4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาหยังแถมครับ
5: เอายานวด
3: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
5: เย็นจ้ะ
3: สูตรเย็นเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่หยังครับ
5: อืมแม่ถนอม
3: แม่ถนอมนามสกุล
5: กิมดี
3: กิมดีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 103
3: 103หมู่ที
5: ่หมู่ที่7
3: หมู่7ตำบล
5: ตำบลอุบมง
3: อุบมงอำเภออ
5: ำเภอหนองวัวซอ
3: หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะแม่เน
5: าะจ้าบ้านหนองบัวเงินเด้อลืมบอกบ้าน
3: บ้านหนองบัวเงินเดี๋ยวลูก
5: จ้าแม่ขอฟังเพลงอันนกพันธนาอันกับเกี่ยวกับทหารเพลงอย่างแม่ก็คือบ่ได้เพลงนกพันธนาแม่
3: แล้วลูกเบิ่งให้เด้อแม่เด้อ
5: จ้า
3: จ้ารอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกจัดให้ครับ
5: จ้าจ้าจ้า
3: ครับสวัสดีครับ
6: แม่ถนอมครับ
7: ขอยาตาแน่ขวดนึง
3: ยาตาหนึ่ง
7: กระปุก
3: ครับอย่างเดียวนะแม่ถนอมเนาะ
7: จ้าขอฟังเพลงไว้ได้จะเคลือนะ
3: เพลงอะไรเพลงอะไร
7: เพลงอันเก่าน่ะ
3: เพลงอันเก่าคือเพลงฮะอีเทาจริงใจ
7: กูบ่ได้ฟังที่เธอแม่น่ะฟังอยู่คู่คืนคู่คืนนี่นะ
3: มื้อ
7: น
3: ี้
7: สั่งยาตาให้หมู่ได้มื้อนี้
3: จ้าๆๆเอาเดี๋ยวมื้ออื่นเซา
7: ของแม่น่ะบ่ได้ใส่เบิดสั่งให้หมู่
3: จ้าจ้าขอบคุณที่สั่งหนู
7: บ้านแม่เด้อส่งแม่ถนอมเด้อ
3: จ้าแม่ถนอมสุภาสรครับลูกส่งให้ครับ
7: ปีใหม่ขอให้โชคดีขายดีๆนะครับ
3: สาธุสมพรนี่แม่คือกันเด้อสวัสดีครับ
7: นอนฟังเพลงบ่ได้ฟังฟังแต่ของมูเอ้ามื้อใดสิได้ฟัง
3: จ้าจ้าจ้าจ้ามื้อใดอยากฟ
7: ังจ้าจะได้ยินได้แม่ถนอมสุภาสรนั่นในทาบพนมน่ะเปิดมากอย่าบ่อยเปิดนะ
3: จ้าจ้าโอเคจ้าแม่ขอบคุณครับแม่ครับ
7: มื้อใดได
3: ้ส่งออกพรุ่งนี้อย่างเร็วก็ถึงวันมะรืนอย่างช้าก็ถัดไปอีก1วันนะครับ
7: จ
3: ้
7: า
3: จ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: อันแม่ลืมถามแม่ลูก
3: ครับ
8: กินนั่นจาตานนะอันแม่เป็นเบาหวานแม่เป็นเบาหวานค่ะอันอยู่ในขวดคือว่าให้กินก่อนอาหารทันเด้
3: ก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็น1เม็ดครับถ้าแม่เป็นเบาหวานก็กินหลังอาหารได้ครับแม
8: ่บ่
3: จ้าถ้าแม่เป็นเบาหวานก็คือกินพร้อมกับยาหลังอาหารนะครับ
8: จ้าจ้าจ้านี่ละแม่ของแม่ได้ลืมบางหันจะกินพอ
3: ได้ค่ะแม่ได้ครับโทรได้ตลอดนะนะจ้า
8: จ้าขอบคุณหลายๆได้ลูกเปิดเครื่องให
3: ้จ้าแม่ขอบคุณครับลูกขออย่ารับสายก่อนครับ
9: แม่ทอง
8: จ้าจ้าอันกาแฟคือไม่เห็นแล้วล่ะ
3: แม่ทองสั่งมื้อใดคือครับ
8: สั่งดอที่23แม่ล่ะ
3: โอ้แม่น23ยังมื้อแรกมื้อนี้24บ่ได้เอ้ยพึกบ่ได้ส่งหัวก็ส่งออกเมื่อวานนี่น่ะจะฮอดมื้อนี้ล่ะครับ
8: พี่โอ้ขอบคุณจ้า
3: ขอบคุณครับแม่ทองครับ
8: จ้า
3: ครับสุดท้ายก่อนครับ
10: อันแม่ท้องสุกสั่งกาแฟแต่มื้อวันเสาร์ยังบ่เห็นมาฮอดได้ลูก
3: ส่งออกมื้อวานครับวันเสาร์บ่ได้ส่งของติดงานหลวงปู่ครับน่าจะได้มื้อนี้ล่ะครับ
10: จ้าจ้า
3: จ้าจ้า
10: แม่ละทากินมื้อเดียว
3: จ้าแม่เดี๋ยวลูกเล่นขนส่งไห้เด้อขออภัยทีลาตาครับ
10: ธรรมดาสั่งมื้อนี้อื่นก็ฮอดจังซี่นะพวกวันอาทิตย์บ่ได้ส่งเนาะ
3: วันเสาร์บ่ได้ส่งครับพอดีผมติดงานปู่ครับปกติจะส่งตลอดนั่นล่ะแม่แต่ว่าวันเสาร์เมื่อกี้ติดงานพระราชทานเพิ่งหลวงปู่ก็เลยบ่ได้ส่ง
10: จ้าจ้า
3: จ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณท่านสุนทรีก่อนครับครับ
7: มันสมบัยโบราณเนี่ย
3: จ้า
7: เออแม่ถามเบิ่งอันแชมพูเอาแชมพูบ่ว่าอันกาแฟนั่นก่อนค่ําเนี่ยอันมันรักษาอันใดเนี่ยแม่สิเอาอยู่นี่แม่สิโทรถามเบิ่งอันตัวก่อน
3: เบาหวานความดันเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดแข้งปวดขาครับโรคตับโรคไตกินได้ครับ
7: มันคันเนี่ยอ่อนสี่กล่องมันเป็นทำอันนั่นบ่เฮ้ยมันเป็นกาแฟนั่นกินน้ำห้อนนี่เนาะ
3: ครับกาแฟเพื่อสุขภาพช่วงกับน้ำห้อนครับสี่กล่อง1,000 บาทก็มีของแถมให้ครับคุณแม
7: ่เออยาอ่อนยานวดเด้อ
3: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
7: เอาสูตรเย็นเอา
3: สูตรเย็นเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อย่างครับ
7: คุณแม่บินแก้วรุ่น
3: แม่บินแก้วรุ่นเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: บ้านเลขที่180
3: หมู่ที
7: ่10
3: หมู่ที่10ตำบล
7: หัวนาคำ
3: ตำบลหัวนาคำอำเภอ
7: ศรีถา
3: อำเภอศรีถาจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เนาะฟังวิทยุฟังดีอยู่เนาะแม่เนาะ
7: อ้าววังจะเยี่ยววังหนึ่งหันเนี่ยจังหวะเขาเป็นจะดีเยอะเถอะจ้ะน้องเสียงอันนุ่มบ่อยว่าอ่อนแม่วังหนึ่งหันไหม
3: อ๋อจ้าแม่จ้าโอเคได้เดี๋ยวลูกจ
7: ะต้องก็เอาวันโทรศัพท์พ่อที่ไหนโทรของแม่มันวังเงิน
3: ได้ครับได้ครับใช้เบอร์โทรอีพ่อก็ได้หรอก
7: มาโทรมาเบอร์นี้เด้อโทรมาเบอร์ของพ่อนี่เด้อ
3: ได้ครับได้ครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
7: เมื่อไรเราฮอดนะ
3: จะส่งออกมือนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มืออื่นครับยังสาบบ่เกินมือฮื้อเด้อ
7: โอ้มื้อเฮ
3: ้อจ้า 1,000 บาทที่มีบอกเพิ่มมื้ออื่นอย่างเร็วก็ได้มื้ออื่นนี่แหละครับยังสายก็บ่เกินมื้อเฮ้
7: ออยู่ไสคือสิฮอดไว้แท้
3: อยู่อุดรอำเภอเมืองอุดร
7: โอ้อยู่อุดรโอ้ยใกล้อยู่ใกล้ซะนี่ฮอดเร็วอีดอก
3: จ้าโอเคครับแม่ขอบคุณแม่ครับครับครับสวัสดีครับ
7: ก
3: ็สวัสดีครับบ้านคุณท่านส่วนค่ําครับ
11: อยากได้กาแฟค่ะ
3: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
11: กล่องเท่าไหร่คะ
3: 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
11: เอา1กล่องลองก่อนนะคะเอากล่องนึงค่ะ
3: 1กล่อง350บาทอย่างเดียวเนาะ
11: ค่ะค่ะ
3: ขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
11: นายเนียมคำสง
3: นายเนียม
9: คำสงนะครับ
11: ตำบลนาม่อง
9: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
11: 155หมู่4ค่ะ
9: 155หมู่4ตำบลนาม่อง
11: อำเภอกุฎบากสกลนครค่ะ
9: โอเคครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ
11: ค่ะ
9: โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับ
11: ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับก่อนทำครับ
12: จ้าจะสร้างอะจ้า
9: ได้ครับสร้างอะไรดีครับ
12: กาแฟจ้ากาแฟก่อนทำบอก
9: กากาแฟก่อนทำเอากี่กล่องดีจ้า
12: สองจ้าก
9: าแฟก่อนทำสองกล่อง600บาท
12: แล้วจ้ากาแฟเส้นอันกระปุกหนึ่งเพิ่นว่าก
9: าแฟเส้นหนึ่งกระปุกครับรวมเป็น1,050บาทได้ของแถมหนึ่งชิ้นครับมี
12: คืออะไรคืออะไรคะ
9: มีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูแล้วก็น้ำมันนวดอะไรหนึ่งอย่าง
12: โอ้พอมันมีถ้วยกาแฟมีเสื้อมีผ้าถุงมีน้ำมันนวดจะเอาอย่าง
9: มีผ้าขนหนูมีผ้าขนหนู
12: ทั้งนี้มันจะได้ถ้วยกาแฟ
9: ได
12: ้บอกค่ะเพื่อจะได้น้ำมันนวดแล้วสูดห้อนเพื่อนว่า
9: เขานวดร้อนเนาะ
12: จ้ากาแฟเพราะแถมมาเพิ่มอีกบอกค่ะพ่อค่ะ
9: ได้1อันจ้าชื่อที่อยู่ของลูกค้าหน่อยครับสกุลอะไรครับ
12: สุตาบาจ้า
9: สุชาดานามสกุล
12: บ่จ้าบ่จ้าคุณตาบาเครือบุตรีลูกค้าประจำนะจ้า
9: ตาบาเครือบุตรี
12: แมนค่ะ
9: เปลี่ยนเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับ
12: จ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ค่ะ
9: อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับที่อยู่เดิมเนาะเปลี่ยนแค่เบอร
12: ์จ้าที่จ้าๆที่อยู่ก้านนั่นแหละค่ะ
9: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ครับผม
12: จ้าจ้า
9: จ้าสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
9: ครับผม
13: กาแฟ4กล่องครับ
9: กาแฟ4กล่องคุณณัฐวุฒิสุคมเนาะเอาอะไรแถมครับ
13: แล้วเอายานวดสีขาวอ่ะฮะแต่นวดสีขาวครับ
9: ครับแถมนวดเย็นโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้พี่ณัฐวุฒิสุคมที่อยู่เดิมเนาะ
13: ครับผมโอเคครับ
9: ครับพี่สวัสดีครับ
14: สวัสดีจ้า
9: จ้า
14: ว่าจะอันสร้างอันสมุนไพร
9: ได้ครับเอาอย่างแม่ครับ
14: อันยาตานี่แม่จ้า
9: เอาลูกสายตากระปุกละ650บาทครับเอาจากกระปุกดีครับ
14: บานียานวดอีกสูตรเย็นนั้น2อันแล้วก็สูตรร้อนอีกอันนึงจ้า
9: สูตรร้อนอีกอันนึงครับ
14: จ้า
9: เป็น 1,100 บาทครับเอาอะไรแถมครับ
14: อันเอาผ้าขนหนูจ้า
9: แถมผ้าขนหนูขอซื้อที่คุณลูกค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
14: นั่งผิวม่านเอกชัยจ้ะ
9: นั่งผิวม่านเอกชัยนะครับเนาะ
14: นะผิวงามจ้ะ
9: เอาผิวงามนั่งผิวงาม
14: จ้ะ
9: ผิวงาม
14: เอกช
9: ั
14: ยจ้ะ
9: เอกชัยบ้านเลขที่ครับ
14: บ้านอันบ้านนบ้านเลขที่53จ้ะ
9: 53หมู่ใดครับ
14: หมู่10จ้ะ
9: ตำบล
14: ตำบลเมี่ยงเก่าอำเภอเมี่ยงจังหวัดขอนแก่นจ้ะ
9: ตำบลเมี่ยงเก่า
14: บ้านดอนบุ่มด้วยจ้ะ
9: จังหวัดขอนแก่นบ้านดอนบุ่มเนาะครับเนาะ
14: จ้ะ
9: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ได้ครับอีเมลเบอร์ทั่วกระตามนี้เนาะ
14: จ้าจ้าจ้า
9: จ้าจ้าขอบคุณครับ
14: ฟังเพื่อนนี่ละจ้าก็เลยอยากมาลองเบิ่งจ้ะ
9: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจุดเงินปลายทางโมมี่บวกเพิ่ม 1,100 บาทนะครับ
14: จ้าจ้าจ้า
9: สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
15: อันเอายาตา
9: จักกระปุก
15: บ่บ่อยบ่หรอ
9: บ่บ่อยครับพ่อจักกระปุก
15: ยาตาสองกระปุก
9: ยาตาสอง
15: กับกาแฟห้อหนึ่ง
9: สายตาสองกาแฟหนึ่ง
15: มันเป็นจักบาทเหรอ
9: 1,750บาทครับ
15: 1,700ได้เท่ากาแฟจักบาท
9: กาแฟ350ครับผมลุงสายตาสองกระปุก1,300เป็น1,750บาท
15: คุณเพิ่งเคยชื่อช่องเนื้อกันเอาช่องปลูกคือว่าท่านช่อง
9: ถ้าเขาบอกของแถมกับ1,200ใดครับพ่อก็ลดได้อีกร้อยหนึ่งจะเป็นถ้าเขาบอกของแถมกับเป็น1,200ใดครับถ้าเขาบอกของแถม
15: ว่าเอายังแถมดอกเอาได้ยาดีละ
9: ได้ครับกระสังกระสิเป็น1,650เด้อพอได้ลดไปอีกร้อยหนึ่งเด้อ
15: ท่าน650
9: ครับ
15: ทั้งทั้งกาแฟ
9: ครับทั้งกาแฟน้ำครับลดไม่โอ้พันสองเป็น1,550ครับพ่อ1,550บาท
15: 1,550
9: ครับลดราคาครับลดราคาไปเป็น1,550ครับ
15: กินกะขัดแน่ลดมันต้องไปครับผม
9: ครับผมเป็น
15: เอา
9: อันนี้เนาะพ่อเน
15: าะเอาด้านนี้ละ
9: ครับเป็น1,550บาทส่งพ่อพุ่มมาสุขาเนาะครับเนาะ
15: ครับ
9: ครับครับโอเคครับพ่อครับขอบคุณครับ
15: รายการช่วงอยู่น้ำบาวนี่บ่
9: อันนี้ก็ครับ
15: รายการรายการช่วงนั้นแน่นบ่าวบ่ได้เขียนไว้บอกบ้านเลขที่หยังต่าง
9: ๆมีครับลูกมีข้อมูลหมดแล้วครับลูกจะส่งให้ครับ
15: ครับผมครับผม
9: ครับพ่อครับสวัสดีครับ
16: ให้ก่อนครับครับเอายาตาก้อนค่ำเนี่ย
9: ยาตาเจ้ากระปุกครับพ่อ
16: เจ้ากระปุกจ้ะ
17: ลูกเดียว
16: ลูกเดียวครับ
9: กระปุกเดียว650 บาทครับขอซื้อที่ยูทูบลูกค้านะครับ
16: 164
9: หมู่ไหนครับ
16: หมู่9
9: 164หมู่9ตำบล
16: 164ด้วยประมาณ160ด้วย164
9: 164นั่นแหละครับ164หมู่9
16: หมู่9
9: 160
16: ตำบลม่วงหวาน
9: ตำบลม่วงหวานอำเภอ
16: น้ำพอง
9: อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไดครับ
16: นายสมัยทิพย์สูงเนิน
9: นายสมัยทิพย์สูงเนินนะครับเนาะ
16: ครับครับ
9: ครับผมบำรุงสายตา1กระปุก650บาทนะครับ
16: ครับ
9: ครับ
16: อันฮอดจักมือฮอดนะ
9: จักส่งออกมื้อนี้ครับยังเร็วก็ได้มื้ออื่นยังสาดกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อครับเด้อเกินนั้นโทษตามเด้อ
16: ครับครับ
9: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
16: ครับ
9: ครับผม
18: ช่างยาตานะจ๊ะ
9: บำรุงสายตาเอาจักกระปุกครับ
18: เอา2กระปุก
9: บำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทเอาหยังแถมครับ
18: เอาหยังแถม
9: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวด
18: เอาหนวดจ้า
9: ร้อนหรือเย็นครับ
18: สูตรเย็นจ้า
9: แถมนวดเย็นนะครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
18: คุณแม่คำพาดปานี
9: แม่คำนามสกุลอะไรนะครับ
18: ปานี
9: แม่คำ
18: แม่คำพัดปานี
9: แม่คำพระบอกครับ
18: คำพัดคำพัด
9: เอาคำพัดพอไม่หันอากาศดอเด็กนี่เนาะ
18: จ้า
9: คำพัดปรานีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
18: บ้านเลขที่40
9: หมู่ไหนครับ
18: หมู่ที่6
9: หมู่6ตำบล
18: ตำบลท่าสองคอน
9: ท่าสองคอนอำเภอเมืองเนาะ
18: อำเภอเมืองมหาสารคาม
9: ได้ครับเมืองสารคามเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะคุณแม่เนาะ
18: จ้า
9: จ้าได้ครับเดี๋ยวส่งให้ได้แม่เด้อ
16: น
9: ี่
16: คร
9: ับ
16: บอยสุนทรใช่ครับ
19: บอยสุนทรใช่บ่นี
9: ่บอยสุนทรใช่ครับแม่
19: แม่ท่องรอเด้อ
9: แม่ท่องรอจำได้ครับพี่แม่สั่งอย่างเนาะ
19: เอากาแฟ2ลากะยาอาศัยเสียงกองนึงมันเป็นเท่าใดลูก
9: เป็น 1,050 บาทครับ
19: เออเอานี่ละ
9: ครับพี่แม่ยังแถม
19: ของแถมผ่าเจตโตเด้อฝืนใหญ
9: ่ได้ครับได้ครับแม่ต้องรอครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
19: ค่ะ
9: ครับครับสวัสดีคร
19: ับ บอย
9: อันแม่อุษณาครับมาบ่อยครับ
19: เอาบันนี้แม่บ่เอายานั่นแล้วแม่เอากาแฟ4กอง
9: แม่เอากาแฟ4กอง 1,000 บาท
19: เอาจ้าแล้วก็จะเอาอันยานวดแหละเอาตัวเย็นเด้อ
9: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
19: น่ะมาส่งมาได้มาแลกได้มื้ออื่น
9: จะส่งให้เดี๋ยวน้องไอ้โทรหาแม่มื้อนี้ล่ะนายสิมื้อนี้ล่ะครับ
19: น่ะน่ะจ้า
9: อะไรนะ
19: นะ
9: แถมเป็นยังนะครับ
19: น้ำก็ยังว่ายานวดเอาเย็นบ่ฮ้อนแม่บ่เอาไม่ฮ้อน
9: แถมนวดเย็นเนาะโอเคพ่อวันผม
19: เป็นยังไงพันยอง
9: อะไรก็แม
19: ่จักบาท
9: พันทวนครับแม่พันทวนครับ
19: จ้าจ้าแล้วจ้าแล้วเงินมาให้
9: ครับบ้านสุนทรกรคำครับ
19: จ้าบ้าบอยเนี่ยสั่งกาแฟแจ็คซีกองนะจ้า
9: ได้ครับแม่เอากาแฟ4กอง 1,000 บาทที่แม่ยังแถม
19: เอานวดเย็นจ้า
9: เอาน้ำนวดสุดเย็นเนาะ
19: จ้าอันแม่เคยสั่งแล้วเด้แม่เคยทุนพระชนะนั่นแต่ว่าอันต้องเอาเบอร์นี้ใส่ให้แม่แน่เด้อ
9: แม่ไพฑูรย์นามสกุลอะไรนะ
19: พระชนะ
9: พระชนะสิครับ
19: จ
9: ้าเดี๋ยวลูกเบิ่งให้ขอที่อยู่อีกรอบนึงก็ได้แม่มันสิบ่ได้หาบ้านเลขที่เท่าใดครับ
19: จ้าบ้านเลขที่143จ้า
9: 143
19: หมู่ที่4
9: หมู่4ตำบล
19: น้องกรุงศรีค่ะ
9: น้องกรุงศรีอำเภอน้องกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์นี้นะจ๊ะแม่เนาะ
19: จ้าเอาเบอร์นี้นะจ้าพี่กรณ์เอาเบอร์พ่อโ
9: ทรอ๋อได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อ
19: จ้าจ้า
9: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
19: ค่ะเอาอีแม่ขอฟังเพลงแม่เด
9: ้อได้ครับอีแม่ฟังเพลงหยัง
19: อยากกินน้ำนอนแม่จ้าก
9: ินน้ำนอนได้ครับเดี๋ยวเปิดเป็นเพลงแรกเลยจ้า
19: จ ้าจ้า
17: สวัสดีจ้า
9: ดีครับแม่มณีจัน
20: เออปักกาแฟใหม่แม่นี่เด้อ
9: ปักจะกองครับ
20: ปักกองเดียว
9: 1กล่อง350บาทส่งที่อยู่เดิมนะแม่เน
20: าะจ้า
9: จ้าแม่มณีจันสีโชคครับผมโอเคครับ
20: แม
9: ่ครับแม่ขอบคุณครับ
20: เออจ้า
9: สวัสดีครับปล่อยคุณท่านใช่ครับ
21: จ้าแม่ว่าอยากสั่งกาแฟ2กล่องเท่าไหร่จ้าก
9: าแฟ2กล่อง600บาทครับคุณแม่ครับ
21: วันนี้อันน้ำมันนวดอันสูตรเย็นนั้นบ่ได้แถมไว้ล่ะ
9: มันจะแถมกับชุด4กล่องพันแม่ๆถ้า2กล่องบ่ได้แถมจ้าจ้า
21: ครับกันแม่แม่อันน้ำมันนวดสูตรฮ้อนนั้นกระปุกนึงมันเท่าไหร่ลูก
9: นวดร้อนถ้ากระปุกนึงนี่มัน195บาทได้แม่ถ้าเอาเป็นคู่คู่ละ300ครับ
21: มันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ
9: 795ครับถ้าไม่เอากาแฟ2น้ำมันนวดร้อนนึงนี่มันเป็น795บาท
21: ซึ่งแม่2กระปุกก็เท่าไหร่ลูก
9: 2กระปุกก็สิร่วมกันเป็น900ครับทั้งเบิดครับเพิ่มอีก
21: 150
9: เป็นร้อน1เย็น1ก็ได้ไปลองใช้ดู
21: นี่ล่ะคันแม่เอาสูตรฮ้อนเอากระปุกเดียวก็นั่นเริ่มมาทาลองมึงแม่ยังบ่เคยทานะ
9: ได้เอาแม่บ่เคยทาอีแม่คือบ่ลองสูตรเย็นสูตรฮ้อนนี่มันเหมาะสำหรับปวดเมื่อยมึนชาแต่ว่าถ้าสูตรเย็นนี่เขาแก้ปวดเหมือนกันแล้วก็นวดผ่อนคลายนวดมองที่เป็นผิวบางๆ
21: นี่ละว่าเป็น900คุณตีกันแม่เอา2กระปุก
9: แม่นครับแม่ถ้าแม่เอาตอนหนึ่งเย็นหนึ่งมันเป็นอันนี้มันก็800ท่อน5บาทนึงแม่เพิ่มอีก100 5บาทแม่ได้อีกกระปุกนึงนี่ตอนนี้ก็795แล้ว
21: แม่นอยู่ไหนน่ะนึกสิเอา2กระปุกกับพันเนี่ย
9: ครับเอาจังได๋ดี
21: มันสั่นก็เอา
9: ครับสะดวกอีแม
21: ่2กระปุกซะสั่นลูกว่าอันผู้นี้มันเป็นเท่าไหร่ลูกวันนี
9: ้น้ำมันนวด2กาแฟ2มันเป็น900บาทครับคุณแม่ครับ
21: ลูกเอาคันแม่นเอาพันหนึ่งมันสิเอาหยังแน่ขนาดแม่ก็อยากได้แน่เทียมนะ
9: เอาพันหนึ่งแม่ก็เอาเอาน้ำมันนวดใส่อีกกระปุกนึงก็ได้มันจะเป็น 1,000 กับ50บาทแม่ก็จะได้ของแถม1ชิ้น
21: มาดูแค่50บาท
9: จ้าเอาน้ำมันนวดสูตรใดใส่อีกกันนึงก็ได้แม่จะเอาเป็นร้อน2เย็น1ก็ได้แต่นี่จะเป็น 1,050 บาททีนี้นะ
21: โอ้ยลูกคือหลายทีนี่แม่ก็บ่ทันได้อยากได้หลายปาน
9: แม่บ่ทันได้หลายก็เอาซ้ำนี่ก่อนมันก็บ่ได้ของแถมก็เอา
21: เก้าอีล่ะคักซั่นก็เอาจังซี่ซะลูกล่ะเด้อแม่เอาแต่สูตรฮ้อนนะครับกาแฟ2กล่องทุกคนนะลูก
9: ได้ครับอันนี้เป็น795บาทนะแม่นะ8
21: บาทจ้าน
9: ะ
21: จ
9: ้
21: า
9: จ้าขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
21: โอ้ยซื้อแม่ซื้อมะลิวันมาตลาดลูก
9: แม่มะลิวัน
21: จ้า
9: สกุลมาตราดบ่แม
21: ่จ้า
9: บ้านเล็ก
22: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

เป็นสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร